้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามอ่ะชื่อห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเข้ามาได้ชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป้อหอมลูก

0: ขอหั่นบวกเกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วล่ะตัว
0: อ๋อบัดเดียวตัวบ่ไปขายจักไข่ละกะตัว
1: บัดเดียวเพิ่นมาไปแล้วล่ะตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกด้วย
0: ฮ่อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผ่อ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วล่ะตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอม The friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินพอจะฟินนะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ก็มึงไปแปะจักไข่เพิ่นไว้เป็นเบิ่กเบิ่กไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักไข่เหรอก่อน
1: เพิ่นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปน่ะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยออย่างข้าใจปิดบ้านปิดบ้าน
1: ทอมเปิดโกแบกแล้วนะ I love you
2: ปิดบ้านนะโอ้ย

0: ผมมาว่างอ่ะมาเจอได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ก็ขี้แง่อย่างฮั่นน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่ฮั่นกะ
1: หูยอย่างอีล่ําเหลือมัดคอตายอย่าปะ
0: เออเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินยาตายอย่าไป
0: มันบ่ลํากะ
1: อย่างอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าก็เก่าขี้อย่าปะ
0: หูถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่ฮ่าอาจารย์ลุงลัง

0: ก็ฮือมาจันไปพอบุญละลูก
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ้เน่าแจ้ตายเพิ่นกะล่างหันเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองัวพองรก
2: พ่อกันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่าห้าปักบ่าจันลุงลัง

0: ัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังฮอฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบอก
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเด้อบ่วอกเลยเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็เบาม
0: ันเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมันชื่อพ่อเมียแอมอย่าง
0: อ๋อเจ้านายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอดกราบไหว้ครับ
1: คนชั้นนี่กับปี

0: กันยังกุ้งก็แอวแอ๊ะกะ
1: ไอแอวที่ไหนฮัน
0: ขึ้นเฮือนมาบ่เดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไอบ้านมาสมฮี
0: บ่เดี๋ยวบ้านมาสมฮีอันพ่อกูนอกปอสมฮีอันกะ
1: แอวได้เหรอ

0: ฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางควงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล้ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูมาเป็นเมียน่ะสูหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: พ่อยังอายเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่อง

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่ฮะบัดนี้มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดียวนี้ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายเด้อเราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญปิด

0: ิดเองติดเลิกมาเลิกมีเรื่องมาเลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เปง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เปงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: าผมตายผมก็สั่งน้อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงแล้วสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วก็หมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได
0: ้ทำเถอะหมอกันไว้
1: กันอะไรนายเป็ง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขางเมียอยู่เออไอ้เป็งขี้ไข่

0: ุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: เออดีอีกอะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
1: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
0: ก็ตายไปน่ะประโจโยมผาบานเปิ้นหูว่าบ่แต่งงานเปิ้นจะพานบ่ฮื้อมาเกิดน่ะกะ
1: อันตายก็บ่เอาอะเอาผัวอย่างเดียว

ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ก็นึกว่าเป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: ผู้เมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะไม่เล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยนออะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าอย่าง
0: ก็ปลาจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดปลาระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไหนจะเป็นควันบึ้งๆเนอะมึงเนอะ

0: ไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งก็ต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่สุด
1: ก็ปลาไหลสิตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่สุดต้องปานาติปาตาเวระมณีติฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็ยนต์เป็นเหมือนกันนะ
0: บาจ่ายยนต์คนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ป่ะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื่อ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน
0: ้มอ๋อไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนาะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: เอาปืนว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกว่ารุ่นแน่แก่มาไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุตคิโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั่นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายแต่ได้นักหน่อยจ้ะอันนี้ของผมบอกครับ
0: อันนี้แม่น
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแก่นก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแกคนไหนช่องเลียดอ๋อไอ้กุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหือจะชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอายามูนั่นกับเช้าป่ายผู้นอ
0: เอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มีอย่างเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโขนขำลุ่มจับบางวันเข้าพวกบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะไอ้ลำเหลือเข้าถังลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: ป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป่าว่าแจกกะข้าวเปาะอันฉับยับป่าอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป่าก็ตกแต่ว่าไปสองคลองกว่าถิ่นปอก่ายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋อง จะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮาฮับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมสองตัวไก่ชิบปลายไหลประตบประเทียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครหื้อไหลนะมะเข็ดมันบัดไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครหื้อมันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าเท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแจ้งหื้อข้าไหลตุยน้ำกะไทยอยู่ทางนู้นปุ้นขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักตำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

มีพร้อมโลกบากแหดนมวัวอสุกงามเปเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะนะมากระตุ่มดอยสปะค่ำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรลับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างเอ้ยบ่ได้กินอย่างนั้นเนาะพระจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสื่อสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮือโหดต่างนางเต้าโอ้น้องจะแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเฮือนนอนพอเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนเออไอไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนขมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกูมันเอิ้นหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อไอ้เจ้าแม่ติวสัตโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักย่อมือไหว้สาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจูผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูบถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้องมีสีหมองจางพ่อกิ้วกลางแปดฝุ่นศูนย์ยาเอายาฮือดมปุ๊กห่มหน่อล่าลุกฟื้นขึ้นมาได้คิดเออทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิดอุทิศลูกเต้าเป็นตันมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก่านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปตตตตตตตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามีเก้าสิบพระคาถา

ต้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุ๊กต่ำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ้ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามี90พระคาถา

องเล่าความจริงคือนางมิ่งมิตรอุทิศลูกเต้าเป็นตันมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปตตตตตตแต่ใจคอนี่เนาะกันทุนก็มี90พระคาถา

ขอยกมือสาวันตากราบน้อมตางดวงดอกซ่อมไก่เก้าเกษากราบเรียนพี่น้องเปื่อนป้องวงสามิตรข้าวล้านนาเหมือนกันเด้อเจ้าเชิญฟังข่าวสารรายการคนเฒ่าว่าเป็นสำเนาข่าวจ้อยเฮามาชะลอความชราเด้อตัวพี่น้อยได้ปราศจากโรคอันโผยภัยอยู่ยังมีความสุขม่วนอกม่วนใจจะเนี่ยจะได้ฟังตรงนี้เจ้าฟังตรงนี้แหละเจ้า

ต่อจากนี้เป็นเวลากึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ได้สนับสนุนรายการข่าวห่ำกำเมืองเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบได้แตนฉะนั้นลีลาการอู้การจ๋าจะเน้นหนักไปในด้านดูแลสุขภาพดูแลสังคมช่วยกันจะได้ละครับต่อจากนี้เฮามาฟังกันยามเจ้าๆอีได้แล้วนะครับ

มามาฟังข่าวห่ำกำเมืองจากพี่ไอ้หกคำกองอรินบ้านดอยจังหวัดคนอำเภอผานจังหวัดเชียงไฮอายุคนเฮาเนี่ยมันมีต่อใดอายุสัตว์มันมีต่อใดจะขอขานนิทานก่อนเก้าเมื่อพระเจ้าท่านสร้างโลกาดินไฟลมน้ำพืชพันพฤกษาสร้างสัตว์นานาต่อมาแถมเจ้าเนี่ยลองฟังกันไปตัดนายหนุ่มเท่าพระเจ้าแจกอายุเฮาไว้นั้นคนงัวหมาลิงตั้ง4เจื้อจั้น30ปีหั่นเนอนายงัวหมาวอกนั้นมันก้านการหลายคืนอายุไป20ปีว่าอันเอาเพียง10ปีพอดีขีดขั้นเหลือหั่นฮือคนต่อไว้เรื่องบ่ดีรวม90ปีพอดีพอใจอายุคนได้มีมา30ปีนั้นม่วนเงินนักหนาสนุกเฮฮาจีวาท่านเจ้าม่วนเงินหูตาลำอาหารเข้ากินก่อนม่วนเอาหญิงนักแต่กะเนาะอายุ30ต้องม่วนนะเนาะโลกดูสดใสพ่อไหนก็น่าฮักคึกคักตังปึ่นตังเฮาวัย30ป้นหมู่คนเฮาเขาอายุงัวเอามาต่อใจเจ้าเพราะอายุงัวแถมยาวมาต่อใจได้แบกได้หามขวากหนามมุเข้าแบกภาระเอาใส่ไว้50ปียังมีต่อใจเอาอายุหมาได้เอามาสมบัติกินใจห่วงไว้นักหนาอย่างหมาที่เฮาเลี้ยงเอาเฝ้าบ้านเข้าท่า70ปีปลายในวัยขาห้านอายุวอกมันออกใจนี่ร่างกายก็สุดโทรมลืมหลงตี้ไหวยอกหลานเหลนไหวไปวันวันวันอายุ70ขึ้นไปนะเจ็บเป็นอ่อนล้าชราติดหวันดังนักโทษทันประหารเข้าใกล้ใกล้ไปละบ่จ้าก็ไวเด้อข้านายหนุ่มเฒ่ากลัวตายเด้อไผเฮามันก็ตึงบ่ป้นเฒ่าเด้อนางยังกลัวตายอยู่นะมัจจุราชาไล่มาหนีบย่นหนีตายตึงบ่ป้นสักรายชีวิตเฮานี่มันคล้ายดังสายน้ำไหลไปแล้วตึงบ่ทวนปิกหวนมาเจ้ามาได้ก็ไปได้นะข้านายหนุ่มเฒ่ามีเอามีอันภาคปัดเนี่ยเจ้าพุทธทั้งหลายเข้าใจเร่งรัดปฏิบัติแจ้งแสงธรรมเฮียนฮู้โลกนี้โลกิยะกรรมโลกุตละธรรมหลอดโป้นเกิดได้เฮาบ่เกิดกายปิดภัยฮ้อนไม่จะเกิดที่ใดอยากมิตรยุดเอาผัวเมียกู้ตัวชีวิตบ่คิดแล้วเรื่องกามาสัตว์ในโลกนี้มากมีปัญหาเหตุด้วยกามาตัณหาเป็นเงาหมู่เฮาตุกกันติดวันโศกเศร้าเพราะบ่อดเอาเรื่องฮักบ่ต้องโต้ไผผีใดจ้องจักตุกตักจำต้องอดเอาอรหันต์นั่นหมดกันเฮาเขาหมดฮักหมดเมาหมดเอาหมดสู้หมดนะครับกับพระอรหันต์นะครับเนาะหมดกันเฮาเขาหมดฮักหมดเมาหมดเอาหมดสู้บ่ได้อู้เอ็นจ่าเป็นกำอู้คนห้ามก็ออกหุ่มป้นบ่ต้องหลงกันคือมันล้ำล้นใหญ่โตบ่ป้นตายไว้ขอบายบายวางไว้เต่าอีเต่านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยยามหนุ่มมีชีวิตม่วนงันยามแก่การติดวันก็ตึกบักการยามเท่าทรัพย์หลายอันหวงพ่อเฝ้าเอ้ยยามง่อมนี่แข้งขากว่าห้านหยอกเล่นหลานเลนเปิงปีไอ้หงคำบนว่าเนาะอายุคนเฮา30เอาอายุงัวมาต่อเป็นสาวเป็น50อายุหมามาต่อเป็นสาวเป็น70อายุวอกมาต่อเป็นสาวเป็น90จะแผ่วหาพี่น้องฮะพยายามเพื่อมันแผ่วเนอจะบอกคือ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับโรคเบาหวานเอ้าประเดี๋ยวคนมันยังมาเป็นกันหนักแฮะโอ้อายุนักขึ้นนะคนรอบข้างของเราหลายๆคนก็เริ่มเป็นโรคเบาหวานเปื้อนฝูงเราก็มีเนาะมาสอบถามเอ๊ะเบาหวานมันคืออะไรอย่างเบาหวานคือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดถึงจะว่าเป็นเบาหวานสมัยก่อนค่าตรวจเลือดหลังจากอดเข้าอาหารมา8ชั่วโมงหรือตรวจตอดเจ้าถ้าน้ำตาลเกิน14040ขึ้นไปจะถือว่าเป็นเบาหวานแต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนค่ามาตรฐานใหม่นะครับ126เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วครับสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดได้เนื่องจากสารอินซูลินในร่างกายของเขาสร้างมาจากตับอ่อนลดน้อยลงเนี่ยเป็นตัวนำน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ของร่างกายดังนั้นถ้าขาดน้ำตาลก็เข้าเซลล์บ่ได้ทำให้เกิดน้ำตาลคลั่งในเลือดและเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงจะได้แล้วครับนั้นเบาหวานแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆตามลักษณะของการที่ใจรักษาอันพวกต้องใจไอ้ที่ในละอ่อนจะเกิดมาร่างกายสร้างภูมิต้านทานในตัวเองไปทำลายตับอ่อนบ่คือสร้างไอ้อย่างต่างๆนะครับปบนักในละอ่อนพวกนี้การรักษาต้องฉีดยาครับนั่นมันหลายๆอย่างครับฉะนั้นโทษของการเป็นเบาหวานแล้วบ่รักษาคือมีน้ำตาลในเลือดสูงนักจะทำให้เกิดอาการทางตาเป็นต้อกระจกเส้นเลือดในตาแตกไตตั้งไตวายก็ไตเส้นประสาทชาตามตีนตามมือเป็นเด็ดเป็นซึมนะครับอาการบ่สู้ของวัยอวัยวะเพศก็บ่ใครเอาไหนเด้อเส้นเลือดแข็งแตกเปราะได้ง่ายดังนั้นเราจึงต้องควบคุมเบาหวานคือใดซึ่งจะหลีกเลี่ยงโรคที่จะตวยมาควบคุมอาหารคือดีอ้วนง่ายแต่อ้วนง่ายแต่มันทำยากกันควบคุมอาหารนะครับฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอจะเป็นการดีที่สุดครับฉะนั้นประเดี๋ยวนี้เบาหวานมันแซงมาแล้วนะคือระวังนะครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องบ่วงก้องโลกีหันอันหายไข่ย่ายลาหนีที่ไหนม่วนมีไข่คุยอยู่ใกล้โลกมันไร้พรมแดนเนอนายที่ไหวสมัยโลกาภิวัตน์นักวิทยาศาสตร์ตั้งหลายทำได้สารพัดเครื่องทุ่นแหงหันหลายอันคนมันสบายล้ำบ่ได้ออกแหงกันโลกร้ายหลายอันก็มาปานหนุ่มเท่าโลกที่มาแหงวิ่งแซงแล้วเจ้าคือเบาหวานเนอหยาดมิดมันนี้เนี่ยติดอันดับ3นะที่คนเสียชีวิตไข้โรคไร้หั่นพรมแดนคนเป็นป่วยนั่นเพิ่มปันหมื่นแสนอย่าได้ดูแขวนว่าเบาเนอเจ้ามันเกิดกับไผคนใดหนุ่มเฒ่าหายยากเนอเฮาพี่น้องกินยาคุมไว้ตลอดโดนโกกแข้งขามีมาเสาะซ่องเป็นผลเกี่ยวข้องตวยมาต้นเหตุโรคร้ายสบายอัตตาอาหารทุนชากินบ่ถูกต้องสารพิษเคมีกับมาคุยเกี่ยวข้องสภาพสังคมแวดล้อมเครียดนัก

ไอ้หมู่อ้วนปุ่มตุ้ยดึงม้วนอะโรคเบาหวานนี่เกิดมีมากวนกับหมู่คนสบายล่ำเจ้าคนมันฮักสบายล่ำบ่ออกแดดแดงกลัวแสงผิวเศร้าหมู่ขาบแดดเอาบ่มสุกเมงขาบแดดนั่นโรคร้ายภัยยาตวยมาเป็นปุ๊กหัวใจไตต้อตาแดงประสาทท่านนั่นขาดอันขันแข็งถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได้เดือดร้อนเหนาเอาตีไหวถ้ามันเป็นไปแบบนี้ภัยพลั้งพลาดไปหมอไข่บอกจี้คือทำดังอี้เนื้อไหนเนี่ยหมอปนเน่บอกย้ำเนี่ยคือออกกำลังกายออกกำลังกายถูกต้องตามร้ายเสมอเนื้อท่านเจ้าเนี่ยในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยการออกกำลังกายอย่าได้อายไผ่เนื้อนายหนุ่มเท่าฮักษาป้องเอาเผื่อไว้คือทำร่างกายเอาน้ำตาลใจปริมาณนักได้เนื้อเฮาน้ำตาลในเลือดนั่นต่ำลงเฮาเขาน้ำนักตัวเฮาลดลงตัวเจ้าไขมันในเลือดเฮาเนื้อน้องเน่าลดลงตัวเอาเนื้อพี่น้องระบบเลือดไหลดีไปไข้พร้อมหัวใจถูกซ่อมแซมไปออกกำลังนั่นมันปาจิตใจของเฮาดีไปร่างกายแข็งขึ้นก้อยฟังเตอร์ตัวสายบัวน้ำตื้นการกินเกี้ยวลือนี่ห้ามไว้ข้าวนมหวานหวานน้ำตาลห้ามใจไขมันซัดด้วยของเกมบุหรี่เหล้านั้นงดฉันร้อยเต็มงดเลยครับบุหรี่เหล้างดฉันร้อยเต็มอย่าได้เลาะเล็มเลยนายหนุ่มเฒ่าคนเฮาตึงวันตามหันเนื้อท่านเจ้าตายอยากกั้นเอานี่มันหมันนักคนมันตายกับกินนี่กะปะโทยินดีชอบมักหันนักหนาหันคนเฮาโรคเบาหวานนี่น้องปี่เฮาเขาหู้ป้องกันเอาเนื้อเฮาท่านเจ้าถ้ามันเป็นไปปลาใจเฮาเศร้าโรคนี่เบาๆหรือพี่น้องเออมันเป็นห่วงแหมกันนะพงพันพวกพ้องจึงไขปากป้องนำมาบดนี่ลาเลยก่อนเลยเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนได้ไหนเฮ้ยเนี่ยเบาหวานเบาหวานจะไปลื่นมันนักนะฉะนั้นก็คือระมัดระวังดูแลตัวเองออกกำลังกายเป็นประจำในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับกับวัยของเราแบ่งเวลาคือเป็นแบ่งอายุคือเป็นอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยเปิดเจอผมไปบรรยายพิเศษทั่วภาคเหนือกับแบ่งอายุคือเป็นแบ่งเวลาคือเป็นเนี่ยอย่าได้ออกกำลังกายในรูปแบบใดคือเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็มาอู้คือปิดดองฟังวันที่15ตุลาคมวันศุกร์ก็ไปบรรยายที่สโมสรประกายเงินที่YMCA สันติธรรมก็เรื่องอันนี้เรื่องสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายดูแลตัวเองเนี่ยวันที่16นี่ก็ปุ๊นะไปอู้อยู่ปุ๊หนองไข่เทวดาวัดศรีสายมูลนะครับผู้สูงอายุปะโทเป็นร้อยๆนะครับนักเหมือนกันอันนี้จะได้หูแจ้งได้หันนะครับวันที่19อำนวยก็ไปบรรยายอยู่ปุ๊ครับโรงแรมศรีสุมิตรจังหวัดลำปูนครับแล้ววันที่31สิ้นเดือนคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่จะไปเยี่ยมบ้านอำนวยครับที่บ้านเวียงหนองล่องหน้าวัดบ้านเวียงหนองล่องฉะนั้นพี่น้องสายใต้บอกว่าห้วยทรายก็ดีนะสายใต้จอมจองนะดงหันหน้าก็ดีศพแปะก็ดีเอาคนเฒ่ามากันนักๆนะครับมาหับฟังประธานเพิ่นจะอู้ข่าวดีอย่างบอกคือบ่ฮู้เน้อเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมสุขภาพทั่วไทยนี่นะครับเพื่อจะมีอย่างดีๆฝากคือพี่น้องอย่าได้ละครับมากันนักๆกันแล้วกันนะครับห่อข้าวแรงติดสําดีกินข้าวแรงด้วยกันเนาะ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับท่านกำลังฟังข่าวห่ำข่าวซอซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตซิปในหมอผู้ผมมาอูกับปี่ครับน้องเนี่ยนี่จะฮักลูกฮักเต้าปัญหาตึงวันปัญหาสุขภาพปัญหาลูกลูกล้านล้านตัวมากูหอมกูหูอย่างนี้อย่างได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคือดีเนี่ยเลี้ยงบ่คือเป็นปัญหาสังคมเลี้ยงคือเป็นคนดีของสีสังคมนี่นะครับฉะนั้นการฮักลูกฮักคือมันถูกทางครับจะไปฮักตัวใจล่ำไปนะครับมันลำบากครับคนเมืองบนว่าเพียบควายนอนน้ำตัวใดกล้า

0: ก่งตีบวกนอนเองของไผ่จะกว้างตัวได้บ่สนนอนดึงขาบกระด้างก็ไม่มีภาคตัดมีทางจะป้นตัวได้มั่นตีบวกน้ำก็ไหลท่วมท้นป้อเพียบหือนายฟังฉะนั้นส่วนหนึ่งต้องไปดิ้นลงหาเอาเองไม่ใช่แบมือป้อป้อป้อแม่อยู่หั่นนะครับเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตบนว่าอย่างอีนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็คือแล้ววิชาความโหเนาะก็คือมาทรัพย์สมบัติบางส่วนก็คือไปเลี้ยงดูเสื้อผ้าเครื่องหนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรต่างๆพ่อแม่เลี้ยงดูมาช่วง10ปี20กว่าปีต่อไปก็เลี้ยงตัวเองพ่อกะนะตอบแทนพ่อแม่พ่อก็ยังดีฉะนั้นการฮักลูกคือถูกทางพี่ไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายบอกว่าย่อสุนทรบทก่อนข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยต่างซอยบุผาฝากเติงพี่น้องทั่วห้องรัฐาล้านนาไทยเฮาจุ่มเจ้าข้าวซอยเสาะหามาปันสู่กันวันน้อยพอเป็นห้องห้อยอ่านใจพ่อแม่นั่นนาพุทธ
1: าเตฟไฟท่านได้จื่อว่าเป็นอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: พ่อแม่เป็นเก้าเมื่อเน่าประถมอบรมลูกมาก่อนไผ่อื่นผู้แต่ก็สอนมาตั้งแต่น้อยป้อนข้าวป้อนนมกำคนก็สอนอู้เป็นครูลูกเฮาก่อนเก้าแม่ลูกเฮาหู้หันทุกวันคำเจ้าพ่อแม่เป็นแบบเบ้าทำมันใดดัดไม้อ่อนนั่นว่ากันเมินไก่ย่อมดัดง่ายได้กว่าไม้แข็งนะเจ้าลูกน้อยเยาว์วัยซับใดซึมเข้าฮับเอาแบบดีชั่วไว้ครอบครัวอยู่ดีหรือมีเรื่องร้ายพ่อแม่ก็ได้ทำมาพ่อแม่เล่าพายลูกใกล้หูตาจิตใจย่อมปลาซึมซับไว้ได้แจ้งมาป้อมก็อุ้มกะไก่ด้านอ่ะปนปนตายที่ไหนมันฟังหูมดอาจจะไปเล่นเขย่าไฮโลลูกมันก็ตัวโกนนั่นนะก้าพ่อแม่อู้จ๋าปาลาบ้าใบด่าตอกันไปแจ้งจักลูกมันก็เฮียนนะก้าเป็นต้นแบบเขาปาเอาลูกฮักซึมซับไว้ได้ใจในถ้าพ่อแม่นั้นสำคัญมุ่งหมายจะฮือลูกไปตังดีนั่นแหละเจ้าเป็นตัวย่างเขาเนอสอนเอาลูกเต้าเพาะเอากรรมดีงามใส่ไว้พ่อแม่อู้กันแต่อันดีใจไพเราะเพาะได้งามดีสอนลูกฮู้ไว้ชั่วร้ายคือห่างหนีคบหมู่บ่ดีจังมีฮ้อนใหม่สอนลูกเฮาฮู้เอาน้อมไว้อ่อนนบถ่อมไปผู้รู้ส่งเสริมเขาช่วยเอาส่งยู่เมื่อฮู้ว่าลูกทำดีสอนลูกฮู้ฮักยังซักและสีสอนลูกฮู้มีคิดดีทำได้พ่อแม่ต้องหาเวลาอยู่ใกล้อบรมลูกไปห่วงฮักบ่ฟุ้งเฟ้อกันติดอันม่วนมักฮือฮักตั้งมั่นอดออมของเล่นของใจฮู้ได้ถนอมฝึกฮืออดออมกันเหมือนอย่างน้อยพ่อแม่อยู่ตามศีลธรรมน้ำถ้อยหันหอยเข้าวาเข้าวัดเอาศีลธรรมมานำซึมซับไปวัดเอาลูกไปตุ้ยศีลธรรมน้อมนับซึมซับจิตใจเนาะต่อไปลูกเฮาคงเอาดีได้สั่งลูกสอนหลานหู้อันอ่อนไหวกล้าสู้ทำไปถูกทิศอย่าได้ปล่อยตามอำเภอใจคิดปล่อยฮือเป็นตุ๊ดและเป็นเกย์เป็นกระเทยหมดนั่นนะเออคนใจโลเลบ่ดีเนอเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเออลูกไปเป็นทอมไปเป็นเกเป็นปูเมียเออมันถึงหั่นน่ะเป็นตุกนะฉะนั้นละฮักลูกคือถูกทางโอ้อู้ถึงเรื่องลูกเรื่องเต้ามันถึงมีปัญหามานักกันหน่อยเนาะพ่อแม่ก่อกำเนิดบุตรธิดาพ่อแม่เป็นแบบใดมาลูกโหพ่อแม่มันเป็นตำหาเฮียนแก่ลูกเอ้ยพ่อแม่คือครูผู้แบบเนี่ยเลวดีอันนั้นก็ฮักลูกคือมันถูกทางเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสีแก่สังคมนะครับอันนี้เนี่ยอย่างใดปรึกษาผู้รู้บางทีผู้รู้มีในหมู่บ้านเฮาแล้วเฮาบ่ได้ไปปรึกษาหาลือบ่ได้ไปอู้ไปจาสักเตื้อมีปัญหาบ่ถามบ่ไทยไปดูถูกไปเหยียดยามเปิ้นเหียไปข่มเปิ้นเหียโอ้คนเฒ่าปากนักนี่บ่เนี่ยบ่ทํามาโอ้บ่ทํามาว่าเนี่ยไปติไปติงเปิ้นเหียอันเนี้ยเปิ้นว่า จะไปอวดตัวดีจะไปคุยเจ้าหมู่จะไปอยู่บันไดอย่าไปตาตายนักผาดอย่าประมาทผู้มีศีลคนบักเก่าเปิ้นว่ามันถูกของเปิ้นว่านะครับ

เฮามาอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงสบายใจครับเออแต่กะการใจการใจนี่ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเฮาเปิดถึงท่านได้บอกกล่าวเอาไว้อย่าประมาทใจใจหมอกอันปอกวนเงินบาทเฮานั่นมันจะผันผวนไปแถมยาวเมินจะตั้งตัวได้ขอคืออดเอาเนออดออมเด้อเต้าที่ไว้คือใจของไทยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเฮาที่ฮักอยากคือคารัตล่มเย็นคือเฮาใจใจอันที่จำเป็นจะเมาไปเมาเอ็นมันจังเป็นหนี้ระวังหันใส่ขี้จ้างอย่าเอาอย่างจ้างขี้มันจังเป็นหนี้ที่ลุนยืมติ๊กติ๊กเออละของเก่าไว้คือมันหายสูญเจ่นปูเจ่นลุนลุงกึดล่ำต่ำสร้างของใหม่กล้าแปลงมาอวดมาอ้างว่าเป็นของดีแต่ตักดีก็ดีแต่เฮาก็ถึงยอมฮับบ่ปฏิเสธได้สักคำเกษตรกิจเฮานั่นน่ะมันจักถอยหลังหมู่เฮาระวังใจใจบ่กุ้มโอ้ข้าวราดอาหารสาวงามแวดตะลุ่มตะลุ่มขอขึ้นระวังเอาไว้เออไอ้หยังก็เอสนั่นก็ระวังเออก็เตือนเอาไว้สอนเอาไว้นั่นนะก้าบิ๊กบ้านก่อนนะเนื้อสร้อยดอกไม้ประหยัดไว้ได้เป็นดีลูกเมียเฮานั่นมันจักสุขีในเมื่อสามีปิ๊กบ้านกินข้าวอย่าไปเมาหนัวมัวกินกันเหล้ามันช่วยไอ้อย่างเฮาพ่อครับเอ็นดูท่านองค์ในหลวงเป็นห่วงเฮานักสั่งสอนออกหั่นทีวีอดออมเอาไว้คือมีขันติเศรษฐกิจจะดีแฮมชิปปีไปหน้าประเดี๋ยวนี้เฮามันเป็นหนี้เป็นค่าไปกู้ปื้นมาจ่ายใจ IMF อ่ะลืมละกะคือเฮาพอใจที่เฮามีไว้จิตใจจะได้สบายการเกษตรนะครับเนี่ยนักไว้ขายจะได้สบายบ่ได้เป็นค่าอุตสาหกรรมอาหารตัวหน้าส่งออกเมืองนาหลายล้านเพราะการเกษตรที่เฮาทำนั่นดึงดอลลาร์เข้าเมืองไทยฉะนั้นพี่น้องอย่าไปใจไก่หอมช่วยกันไปช่วยกันไปเนอะเจ้าเนี่ยครับเนี่ยเป็นคำสั่งคำสอนคือลูกคือหลานไปด่านี่ปานังสุขขังบัดเศร้าอปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัตว์และมนุษย์เป็นเปื้อนทุกผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนเอากำเนิดเกิดแก่เจ็บตายขอคือสบายเหมือนกันตัวหน้าอะเวลาหนตุอย่าได้เค้นฆ่าจองกรรมจองเวรก่อนแล้วอภยาประชาหนตุคือปากาแก้วจากการที่ได้เบียดเบียนอันนี้ข้าหนตุขอคือทุกท่านผู้ฟังอยู่สุขเสถียรม่อนขอกราบเรียนไว้เพียงเต้าอี้สวัสดีก่อนเลยนายเฮยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกรัมพัฒน์สวัสดีครับ

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ําซวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังคําอีปู่สอนอีปู่ม้วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตวยไปมันเนี่ยมีตี่ทํากินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบ่สูญเอาไว้เป็นทุนห่ําเฮียนปลายหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเหลววยของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนใดหลานข้าคือมีกิริยานอบน้อมฮู้จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจ้างจ๋าอดอ้อนลำพันเออจะไปสวกไปเก่งการนักเออก็มันบ่ดีเด้อมันบ่ดีเหมือนกันจะไปฟังไปว่ามันบ่ดีเด้อเจ้าบ่ดีเด้อเจ้า

30นาทีต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอีปู่สอนหลานซึ่งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่พร้อมทั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกลัมพัฒได้มาเล่าข่าวคำข่าวสอคือพี่น้องได้ฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์กับลูกกับหลานในโอกาสต่อไปก็เจริญรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วนะครับ

ังข่าวซอฉบับแรกในวันนี้จากพี่ไอ้หงคำกองอลินบันดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้ที่เปิ้งที่ดีที่สุดเนาะมันไอ้ยังล่ะครับเฮามาฟังธรรมะธรรมโมกันเถอะพ้องเนอะกลางภาษาเนาะชาวพุทธถือพระพุทธเป็นสรณังน้อมเอาพระธรรมังใส่ไว้พระอริยสังฆังเป็นแบบดีเอ้ยปฏิบัติตามนำใจจึงได้สวัสดีย่อหัตถาย่อสาไหวพระรัตนเจ้าตั้งสามประการไหวพ่อแม่พร้อมน้อมครูบาอาจารย์ไหวธรณีน้ำลมไฟเจ้าไหวเทพอินพรหมพนมกรมเก่าในหลวงราชินียิ่งยศสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตทั่วพิภพขนบน้อมไหววันตาหมู่เฮาพี่น้องเปื้อนป้องวงศาสาธุชนาศรัทธาหนุ่มเฒ่าเพื่อความเข้าใจถูกไปแน่เข้าควรศึกษาเอาแน่ชัดการที่หมู่เฮาถือเอาไตรลักษณ์เป็นสรณะถูกศรัทธาถือพุทธลักษณ์ถูกต้องนักหนาคือมีศรัทธาพระพุทธเจ้าพระผู้โลกสามวันตากรมเก่ามนุษย์เทพพรหมกาบนบครับโลกทั้งสามคือโลกมนุษย์โลกอะไรอย่างโลกอะไรอย่างโลกไปบนโลกไปดุ่มเนาะมนุษย์พรหมมนุษย์เทพพรหมโลกมนุษย์โลกเทพโลกพรหมกาบนบพระผู้ทรงญาณหูสามโลกครบตรัสรู้ชอบด้วยองค์เองถือธรรมรัตชั่วละบาปเก่งบุญตานทำเองทำใจใสแจ้งปฏิบัติตามศีลทำนักแน่นทำคือตัวแทนพุทธะถืออริยสงฆ์เป็นสรณะผู้ปฏิบัติชอบดีงามสงฆ์อริยะจี้นำเฮาตามเอาแบบดีงามเรียบง่ายใส่เข้าอริยสงฆ์ดำรงแบบเบาท่านหมดเรื่องเอากู้เจือลาบยศสรรเสริญเพลิดเพลินหนังเนื้อท่านตัดใยเยื่อหมดไปพระสงฆ์จริงๆนั้นใจท่านหมดใสทรัพย์สมบัติใดบ่ไปติดข้องถ้าเฮาถือตามศีลธรรมถูกต้องรับรองได้ดีแน่แต่ธรรมะแท้จริงเปื้องปิงปราบแป๊ะใจแก่ทุกโศกได้นานากลิ่นหอมดอกไม้มาลัยบุปผาสุดยอดนานาคือมะลิเจ้าทำพุทธองค์ยอดรวมกันเข้าบ่ประมาทใดใหญ่น้อยเงินคำหิหาได้มาเหื่อย้อยประมาททรัพย์เสี่ยงหายไปประมาทดีนั้นเฮาตั้นตั้งหลายอยู่ไปเหมือนคนตายเนอท่านเจ้าบ่ประมาทกันทุกอันหนุ่มเท่าอันดีเฮาเอาชั่วระอันใดดีเฮาก็เอาชั่วหือละปฏิบัติตามศีลธรรมพุทธะจึงจะอยู่ได้ไปดีคนตึงวันนี้ความดีนี่มันห่างหนีศีลธรรมบ่มีจีวีก็หยาบยุ่งข่ำฆ่ากันตายกลัวภัยสะดุ้งกินสูงแต่ทำต่ำจ้าเห็นก่อนกินสูงนะแต่ทำต่ำจ้าตั้งวัตถุนี่ไวตั้งใจนี่อ่อนร้าเครียดกันตัวหน้ายิงใจขอกับพี่น้องเปื่อนป้องตั้งหลายเอาใจใส่ธรรมน้ำกรรมพระเจ้าก็จักสุขสันเหมือนกันหนุ่มเท่านรกบ่เอาเทพยังฮักโอ้ยังมีแถมหลายเรื่องหลายบอกตักพ่อฮักจึงได้เตือนมาบทนี้เลยลาสวัสดีเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยได้เฮ้ยอันนี้แหละครับที่เปิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเฮามาฟังน้ำฟังธรรมกันพ้องก็สำเตือบ่ได้ไปวัดไปวามาฟังข่าวห้ำเป็นธรรมะของอาจารย์หงคำกองอรินบ้านน้อยจังหวัดมคลอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้ก็ยินดีนักๆครับสิ่งใดดีท่านก็เก็บเอาไปสิ่งใดบ่ดีท่านก็ฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ได้ครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับสมัยปฏิรูปกันทั้งนั้นครับเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมันผูกวันฮือนี่เป็นต้นไปก็กระทรวงใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเพิ่นก็จะได้ดูแลอู้ถึงกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้ดูแลประชาชนเพิ่มนักขึ้นครับบริการคือดีกว่าขึ้นครับตามอนามัยต่างๆก็เปลี่ยนชื่อกันต่อไปแถมแล้วก็ต้องเอาใจใส่ราษฎรแต่ผมก็แสดงความยินดีที่อนามัยทุกแห่งในสายใต้ของอำเภอจอมทองนี้นะครับก็ได้เอาใจใส่ผู้สูงอายุเอาใจใส่การออกกำลังกายโดยมอบของนะครับเป็นโทรทัศน์เป็นวิดีโออะไรต่างๆเอาไว้คือผู้สูงอายุเปิดแล้วก็ดูออกกำลังกายโดยเฉพาะหมู่ที่7บ้านดงหัดนาคหมู่ที่7ตำบลศพเตี้ยนะครับผมได้ไปหันมาก็ยินดีกับหมออนามัยตัวนะครับและอบต.ตีได้ใจงบประมาณไปเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุแล้วตั้งตาข้ามเหนือพุ่นแถมเขตติดกับอำเภอฮอดพ่อครูปั่นเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุท่านก็ได้เอาใจใส่อนามัยต่างๆก็เอาใจใส่ผู้สูงอายุได้มอบอย่างเครื่องมือเครื่องใจในการออกกำลังกายคือผู้สูงอายุครับก็ขอขอบคุณอบต.ที่เอาใจใส่ราษฎรคือเหมาะสมกับยุคกับวัยตันสมัยและใหม่เสมอนะครับการออกกำลังกายนั้นมีตั้งหลายที่หลายแห่งแต่ทางจังหวัดลำปูนนี่ยังดักปิ้งเย็นวอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านผมออกกำลังกายมาเป็นเวลา5ปีครับผู้สูงอายุออกกำลังกายมาเป็นเวลา5ปีบ้านเวียงหนองล่องหน้าวัดบ้านเวียงแต่บ่เคยได้รับการสนับสนุนจากอนามัยหรือเทศบาลเลยครับอันนี้อู้เป็นความจริงต้องช่วยตัวเองหมดครับพอปนใจงบไปสร้างศาลาสร้างอะไรอย่างหมดก็เลยบ่มีงบมาคือผู้สูงอายุก็บ่จ้างจะว่าอย่าใดเฮาก็ต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นแหละครับประเด็นนี้นอกจากออกกำลังกายแล้วนะครับ3วันเฮาเอาแอโรบิกแบบสมัยใหม่หนุ่มๆเต้นออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆได้ขอครูฝึกจากอำเภอบ้านโฮงมาช่วยสอนต่อจากคนเฒ่าออกกำลังกายแล้วนะครับรู้สึกว่า 2-3 ครั้งแล้วครับเฮาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่ง150บาทมันบ่พอบ่คุ้มบ่พอผมเป็นคนออกคือหมดครับตอนนี้ก็คงจะ อยู่ได้บ่เมินเพราะว่าเขาจะต้องเสียเงินบ่มีงบประมาณคือต้องออกคนเดียวนะครับผมก็ออกได้อย่างเก่งก็3งวด4งวดก็คงช่ําบ่มีเงินจะออกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณตั้งแพทย์ตั้งหมอตั้งอนามัยในสายเชียงใหม่เขตต่างๆที่เอาใจใส่ผู้สูงอายุบางทีก็ไปคือกําลังใจผู้ออกกําลังกายไปตรวจเช็คเลือดนะครับความดันอะไรอย่างต่างๆนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะได้มีกำลังใจกันต่อไปครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับสุขภาพร่างกายเฮานี่จำเป็นต้องดูแลตัวเองเมื่อดูแลตัวเองได้ก็ช่วยคนในครอบครัวได้ครับคอยสังเกตสังกาอยู่เสมอว่าคนในครอบครัวเฮานั้นเป็นพันธุ์ญาติอย่างไรมันจามผิวผิวโอ้มันเป็นวัดเป็นอานรู้นี่ควรจะเยอะอย่างใดนะมีอาการอ่อนเพลียเพียแรงควรจะเยอะอย่างใดมีอาการที่มันจะซอบอกคือสังเกตสังกาได้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมออนามัยนะครับถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงเพื่อจะส่งตัวไปโรงพยาบาลประจำอำเภอเหลือบ่ากว่าแรงจากโรงพยาบาลอำเภอก็จะไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดฉะนั้นเป็นอย่างน้อยกับหมอเป็นอย่างน้อยหมอก็เกินไปครับต้องช่วยตัวเองขึ้นนักๆดูแลตัวเองนะครับอาจจะใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านช่วยเหลือตัวเองก่อนสักช่วงนึงแล้วก็ปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ก็ได้เหมือนกันครับทางนี้ก็บ่ใช่หยังครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่เป็นห่วงทุกท่านครับทุกท่านครับเขต10นี่นะครับควบคุมดูแลเอาใจใส่พี่น้องหมดครับคำว่าเขต10จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาเจียงไฮ้6จังหวัดนี่ครับก็เ
เขต10เป็นดูแลอยู่ครับฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จะส่งเสริมได้ทุกด้านขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีเงินเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สำคัญความสำคัญคือชีวิตชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีครับอันนี้สำคัญกว่าครับถ้ามีสุขภาพดีร่างกายดีสุขภาพจิตก็ดีไปด้วยเมื่อสุขภาพจิตดีก็หิหาเงินทองได้คล่องสบายแม่นก็ครับ

มัยโลกาภิวัตน์จากคนบ่มีวุฒิเป็นผู้แต่งส่งมามันไปยังใดคนจะมีวุฒิบ่มีวุฒิเฮาบ่อู้กันแล้วครับคนจัดหูนะบางอย่างมันบ่ลวกคนจัดลวกบางอย่างมันบ่หูนะครับเปิ้นจบปิญญงปิญญาเปิ้นยังเอาอำนวยไปบรรยายพิเศษไปสอนก็มีครับอันนี้มันแน่นะครับบางอย่างเปิ้นบ่ฮู้โลกาภิวัตน์บ้านเมืองสมัยมีไปพร้อมๆทั่วโขงเขตห้องโลกล่าสกลโลกเจริญล่ำเงี่ยงความสับสนมนุษย์เมืองคนวุ่นวายป่นปี่เฮ้านักแก่แต่หมู่ดาวเทียมไทยส่งข่าวอันอี้ฮู้ข่าวทันทีพี่น้องภัยทำอันใดดังไปตรวจต้องเปิ้นออกข่าวกองโลกาภัยดีภัยให้โมหะตัณหาเปิ้นตึงเอามาประกาศข่าวฮื้อแต่มันตึงมีหั่นหมดครับสิทธาหารบ่เต้ามือยื้อเป็นยุคโลกาภิวัตน์โลกเปลี่ยนเวียนวนโคจรต่ำนัดโลกหมุนล้นจนล้นจนล้นจนถึงวันทางวิทยุก็ประกาศฮือหันทีวีเทียมดาวเทียมตันถ่ายภาพเนื้อเจ้ารถเครื่องรถยนต์จักหมองหม่นเศร้าคนตายลำเลียงเมียดไว้เอาหนังสือพิมพ์ปกบังหน้าไว้แข้งหักขาห้านหลายๆหมู่วัยรุ่นนั้นแข้งขี้กันตายตั้งยิงตั้งใจบกวบยานรถบัสรถยนต์จนรถสิบล้อหันตายวิ่งคว่ำวังไวบางพ่องเลยโก้งตกลงห้วยตายมนุษย์เมืองไทยโหมเป็นดังอี้ครับเนี่ยอุบัติเหตุต่างๆเฮาป้องกันได้โดยความไม่ประมาทครับปล้นฆ่ากันตายมากมายปนปี้ฆ่าแผ่วจีพรามอยู่วัดตำรวจกองเมืองบ่แป้จะยับจับขังไว้ได้ตึงหวันหมู่โจรพวกร้ายเขาบ่เก่งขามเขาซ้ำประนามกฎหมายเปิ้นห้ามหมู่วัยรุ่นจัดสำคัญนะครับบ่เก่งมาย้ำกำแล้วตามออกตำนานโบราณมาแล้วก็หันที่แจ้งมีมาใกล้เขตสุดซอย5ปันภาษาเป็นยุคโลกาวินาศเนอเจ้าท่านผู้ทรงศีลจะมีลูกเต้าสืบสายเครืองงูจัดเจือโอ้มีท่านหมดนะครับนุ่งขาวห่มขาวจะมีลูกเจือตามกรรมเก่าเกื้อโบราณเนี่ยประเดี๋ยวเขาขอเขาขอคือแก้กฎหมายคือมีพระภิกษุณีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพ่องมีลูกฮักก็มักร่างผ่านบ่ก้มกราบการพ่อแม่เป็นเจ้าโอ้จะมาเอาพ่อแม่บ่ใครมีละลูกเต้าประเดี๋ยวมีแต่มีน้อยเต็มทีครับฉะนั้นตัวภัยตัวมันช่วยตัวเองฮึนักๆครับหนุ่มน้อยบ่าวจีซ้ำไปได้เมียคนเท่าเออก็หันมีมาจัดนักเขาห้องไอ้เท่าไอ้เท่านะกะจ่ายหนุ่มสามสาวยังค่าได้รวบรัดสาวน้อยงามงามแห่มันก็ต้องมีเหมือนกันนะเออมาเลี้ยงลูกมาเท่านะจ่ายมีเมียนักคืดมาแต่กำเงินเดือนหลายปันเลี้ยงยังบ่ใครกุ้มเลยมีของเก่าก็ขายอะกะเข้าของก็แปลงบาทแบ่งเงินได้บ่ปอนยัดใส่ไหนเลยโลกาภิวัตน์มาถึงแล้วเหยภัยภัยบ่เคยจักหันพร้อมเสียงเกษตรกรหน้าหมองมนเมี่ยงภาษีมีไปสปะของปลูกของฝังปลูกได้สปะเสียภาษีได้เอาไปยิงใจหนุ่มน้อยตึงเต้งผิวใสแต่งงานเมื่อใดภาษีมาอันสมณะชีพรามหน้าหมองมนเมี่ยงคนปอมบวชเปียงเป็ดผ้าบอบพระตุเจ้าปอมก็มีครับตั้งใต้ตั้งมาสมัยโลกามีไปสปะทำพระไหว้ไหว้ปูจาแปลงพระไหว้ปูจาติดๆอย่างยุคเตยุคเตวตัสสาววัดตันหาหลอกลวงศรัทธาทำรูปเหมือนนี่อย่างเหรียญห้อยที่ไหนก็แปลงมรสร้างจะเอาใหญ่หรือเปิ้นจะเอาดีหรือเปิ้นครับสร้างติ๊กๆศรัทธาฐานและวัตถุสร้างติ๊กๆแต่ด้านจิตใจนี่มาช่วยกันสร้างพ่องพ่องใส่สายแขนใส่คอสายสร้อยถูกจี้วำวายชีวิตหมู่ฆ่าข่มขืนมีมาจัดนักไปทั่วบ้านแดนเมืองมีตังโรคร้ายโรคเอดส์ปุ่นเปืองฆ่าคนนองเนืองกู้จองกู้บ้านโรคเอดส์ยังมีหนักอยู่นะครับฉะนั้นคิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิดนะครับก็หาว่าอันเป็นยาพ่องกินยาบ้ายามะแล้วบ้าตันหาฆ่าภรรยาเมียแปลงลูกเต้าปุ้นจะปราบพื้นมดเขาซ้ำนำเข้ามาโขงเมืองไทยแผ่นพื้นวินาศกรรมด้วยความบ่มึงมีไปควายบ้านดะแดนเมืองก็จักว่าไปนักปัญญาก่อเขียมเหตุการณ์บ้านเมืองขอจบเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยได้เฮยจากคนบ่มีวุฒิผู้แต่งนะครับก็ยินดีนักนะครับเออทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้ทางนั้นครับอุบัติเหตุทุกอย่างเฮาป้องกันได้โรคเอสเฮาก็ป้องกันได้ครับ
พลาดเผลอไปก็ฮือระมัดระวังกันแล้วกันนะครับสังเกตสังกาตัวเก่าฮือดีนะครับแล้วก็สังเกตคนรอบข้างฮือดีว่ามันมีอะไรอย่างผิดปกติในร่างกายและจิตใจพ่องครับโรคต่างๆจะมาลุมล้อมนะครับฉะนั้นระมัดระวังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำป้องกันโรคได้หลายชนิดทีเดียวล่ะครับพี่น้องบางท่านเอ๊จะไปออกกันที่ไหนพี่น้องอำเภอสังกะแปงก็ไปที่บ้านนายกกันกะครับสังกะแปงนะครับอาคารชินวัตรไปเตอะเมื่อแรงอ่ะปุ่นตึงมีตึงวันตึงวันไปออกกำลังกายได้ครับผมไปหลายเตือนแล้วโรฮันอ่ะสองสามเตือนแล้วครับไปเยี่ยมเยียนในเมืองเชียงใหม่มีเจ้าก็มีวัดเชียงมั่นหน้าสามกษัตริย์ก็มีครับพันตำรวจโทธงชัยที่พยมณฑลเป็นนายสนามอยู่ฮันครับส่วนพวกหาดก็มีครับส่วนสมเด็จย่าเมื่อแรงก็มีครับวัดอย่างพวกหงเมื่อแรงก็มีครับมีหมดนะครับวัดนันตารามก็มีครับวัดสี่ปิงเมืองก็มีครับวัดหมื่นสารก็มีครับเหล่านี้ผมไปเปิดมาแล้วครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยหรือช่อง11ถนนจังการมีตึงวันครับแล้วอำเภอรอบนอกมีแห่งหลายที่หลายแห่งสักวันจะประกาศขึ้นหมดนะครับท่านไปออกกำลังกายได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับบางคนใครต้มเหล้าเสรีความคิดของคนเฮาเอาแต่เงินแล้วมาคิดมุมกลับแถมกรรมหนึ่งเฮาชาวพุทธน่าจะคิดได้เหมือนกันครับก็ต้มเหล้าเสรีมันดีอย่างใดฟังไปไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายออกความเห็นครับถ้าญาติมิตรผลิตเหล้าขายยาก็เป็นบาปติดตาลูกไว้ถ้าลูกหลานมีปัญหาเอาแต่เมาเหล้าวันค่ำเอ่ยท่านรวยมีเงินใจแน่แหมคนต้องสิบหายแม่นกว่าครับฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุ่มเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดหู้ฟู่อู้จะเหลือกำข้าวกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้อู้สู้กันไปท่านนายที่ไว้ด้วยความห่วงใยญาติมิตรเฮามาช่วยกันประสานอ่านคิดชีวิตติดข้องเครื่องใดอันที่ผลิพิษนั้นเฮาตั้นแก้ไขอันใดดีงามจ่าถามไทยท่องแก้ที่พิษกันเฮือมันถูกต้องตามกองธรรมเฮาหมู่พุทธพระพุทธองค์ทรงสอนมนุษย์ให้รับศีล5เอามารับศีล5ไว้แก้ได้นักหนาศีลข้อป่านาละลาขำค่าบลักโลกโกงแถมองค์เจ้าข้าศีลอาตินาจื่อจันกาเมตัญหาสอนมาบอกยันบ่สำสอนหั่นเกินไป
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ใส่หมวกปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยังที่ไหนก็จ้างแกจะไหวหมดอ่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งน่ะพี่เพนนอนรับฝันไปอ่ะฝันว่ามีคนหนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันเพื่อนอ่ะ
2: นั่น
3: เพนเอ้ยแม่หันว่าเพนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแม่จะบอกยารักษาฮือเนอฮือลูกไปเอาน้ำมันหมูกับเกลือปู7เม็ดมาผสมมักไว้7วัน7ชั่วโมงถ้าครบแล้วคือเอามาใส่หัวแล้วผมลูกจะดกดำเหมือนเดิมยานี้ใช้ได้เฉพาะลูกคนเดียวเนอ
1: ปดท่อพี่เพนสะดุ้งตื่นดีใจขันหน้าตาว่าต่อไปเซาะน้ำมันหมูกับเกลือปูนะคะพอได้มาเอามามักไว้ตามวันเวลาที่เพื่อนบอกนั่นน่ะตั้งแต่สองทุ่มอ่ะโอ้พี่เพนหลับไปสะดุ้งตื่นเกือบห้าทุ่มอ่ะปุ๊ดตุ๊ดหัวพี่เพนดำพืดอ่ะ
2: ผมพี่เพนกะ
1: เออบ่ใจหมดงามหมดดำน่ะก็เต็มหัว
2: มันให้สาบน้ำมันหมูเนาะ

0: เออพอแล้วตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงยังบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ในกับไม่จะปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่ออีแม่ได้พ่อมล่ะ
2: จากมันเจอมันยืนด่าเขาว่าหนังด่าย
1: ืนได้พ
2: ่อหืมปะเป็นยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อหนังมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากัน
0: ยังบ่าไปเตื่อพ่อเหรอกูจะมาตายหิวกับพ่อลูกกูนี่ก็แล้วอีดอีดอีดอีด
1: โอ้ยพ่อพ่อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ่อ
2: แต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่าหนังด่าน้อย
1: หนังในพ่อมันน่าจะอีดนะ
2: อืมมันหนังด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีพ่อใจดีเกินอ่ะ

0: ัวพ่อปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอเฮ้ยมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเต๋อแล้วเหนออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเตียวเนี่ยยังก็โวยโวยนะพ่อกาจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจินเปิ่นมาใช้จินตัวจะชื่อจินงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอะปีซื้อจินกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจินอยู่ในเนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับจินโอ้โหฉันไปไปโ
2: อ้โหมาได้กินลาบแล้วฮะมากับบับบุญแล้วฮะกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังมาเฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไอ้หนาหน่อยเนี่ย
3: จังมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลัม
2: บัลลัมอย่างไร
3: มันกราบกับจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยน้อไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกดีกะ

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่ออะหยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปไคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าบ่ยังอ้อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบคอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบคอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: ยบ้านเมืองเฮาแต่ปุดโทษทำโมดอย่างโคมาได้มาเวียงเห็ดชิบกว่าปีเออตึกชุงแต่ชุงว่าชุงไปชุงเงาชุงไปต่ำใช้ก้นเทวดาน่ะปุดโทษ
1: ลุงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยแถวนี้เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้านะเห็นป้ายไหมนั่น
0: อันนี้ป้ายนี่เจ้าละวัดก่ะ
1: ผมเป็นยามที่นี่นะลุงมาทำอะไรเนี่ย
0: บันไดมันนี่อย่างลุงครับผมมาพอตึกบันไดครับ
1: อะไรนะไม่ได้นะตึกนี้เขามีเจ้าของลุงดูไปกี่ชั้นล่ะ
0: สองชั้นครับ
1: ลุงดูสองชั้นลุงต้องเสียเงินชั้นละร้อยสองชั้นก็200ลุงจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ย
0: ลูกหลานเฮ้ยลุงก็ลูกบ้านนอกมาลุงก็บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเนาะโอ้ลุงก็เช็ดตังค์ติดมา100กว่าบาทเอาอีบ
1: ่เอาไงดี
0: ลุงขอเฮ้ย100เนาะ2จานน่ะ
1: เอาตกลงผมเห็นใจลุงนะจ่ายมา100บาทแล้วลุงรีบไปนะ
0: เออครับก็เดี๋ยวว่ามันหมอกลวกหมอกใดความจริงเฮาบ่ไปเป็นชาวยันน่ะ
1: อ้าวลุงมาบ่นอะไรอยู่ยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ย
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับ

ากว๋วยเตี๋ยวร้านในถึงเหมาะนักแกเฮ้ยลูกจิ้นก็เหมาะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เหมาะถ้าเสียดายมันแปลงแต่ถ้วยถึงสิบช่องก่อนจะกินช่องถ้วยก็การลดจะวิทย์เหมาะเอ๊ะจะนี่ใหญ่ดิฮะเอาอย่างอีเว้ยลกขนนักแข่งเขาใจอลาอาแปะอาแปะอาแปะมาเนี่ยก่อนเนาะมาเร็วครับคุณลุงจะสั่งอะไรอีกครับจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเลยหรือว่าจะสั่งข้าวผักข้าวหมูแรงก็มีครับบัดแก้อย่างอันนะวันนี้โอ้เกินลงไปโลก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนี่ยกินไปกินไปอย่างเส้นผมก็ว่าอย่างเนี่ยตกอยู่ในเนี่ยโอ้ยมัดซุกกระปุกขนาดโลว่าแปะไอ้ยามันตกลงไปไรยังไงวะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณลุงคุณลุงอย่าไปพุกมั่งนะถ้าพุกมั่งแล้วคงในร่างเขาจะหาว่าอ้วนฉีกกว่าปกนะเอาอย่างนี้อ้วนจะทำให้ลื่นใหม่อีกถ้วยนึงรวยใหม่คิกเงินนะลื่นเฉยเฉยลื่นอย่าพุกมั่งนะขัดใจไว้ไว้ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่มันตกลงไปไรยังไงวะ

0: อิดขอนยังนี่แค่กลับ
1: ไปไหนมาเนี่ยปู่มา
0: ข้าไปเวียงมา
1: ไปเวียงอย่ามาเอ็ด
0: ก้ารถมันแปลงแล้วไปแต่ก่อนนี่เขาเก็บ5บาทมาเดียวเก็บ7บาทข้าเลยไปลงเหนือปุ๊บรวยบ้านไป2กิโลแล้วก็เตี๋ยวปิ๊กมานี่โอ้ยอิด
1: ปวดท้องจริงจริงเด้อย่างกับควายเสาน้ำแล้วไผ่ลวกหรือไผ่ประเดี๋ยวนี
0: ่ลวกมาลวกบอกว่าก็ได้ข้าถึงมาเช่าไผ่มาเอาเปรียบข้า
1: โอ้ก่อนนี้เริ่มเหลือไปไปไปปู่มาจะมาตายที่อันนี้เห็นไม่ได้อ่ะ
0: คนยืมน้ำจากกอก
1: เออบะหมี่บะหมี
0: ่อิดอิดแกะ

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูบก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอละขนาดจดหมายนะมดนักตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วมาแล้วกันมาบักเกยงามรักแดงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับอ๋อเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ได้เมียเป็นกระโดย
2: ข้างไหนท่านล่ะ
3: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
2: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
3: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสกันนี่เนอะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
2: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เถอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเถอะออกจากบ้านไอ้ไปเถอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
3: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
2: ้
3: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดลตาเนอร์จะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตาน้อยตาน้อยจ้า
2: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
3: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
2: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: 姓猫啊羊？
1: 猫老呢？乐姓啊猫羊？
0: 猫哑巴？
1: 哦，哑巴，你们不地给呢？不地呢，我哎？
0: 不地也来？
1: 哦，可我那呢？哈喊个打雷啊！那安康班啊，蛮得给哑巴，蛮个啷着给呢？咩蛮嘛不地？蛮过咩蛮喊在啊？蛮个雷奥维森，维地顶在卡班嘛呢？这咁吊的哇，相当个乱碰碰嘛，乱碰碰嘛。
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่ไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: แล้วมาอย่าง
1: กว่าจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวซ่อนไว้ตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักเอาหางฟาดหลังคาบ่มบ่มบ่มอ่ะจับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าปลอมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนจะเสาะซื้อกิน
2: อ้าวแต่เนี่ยอย่างไอ้ได้ว่าเนี่ยแต่น่ะลองเขามาขายเม็ด2บาทแกพ่อก้ามันจะไปขายเม็ดบาทกึ่งนะ
1: กำลังอู้เขาท่าวันเนี่ยไอ้ขี้เล่าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ๋ออันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนับถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แต่นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยาใด
1: จะเอายัดปากบุนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากหน่อย
2: ยักก็ได้หรอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดิ่งแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ
1: ่
0: ฮะเฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
3: อันนี้ดีนะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องเพิ่งไปงานศพอ
4: ่ะโอ้ตู่เจ้าเพิ่นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
4: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
4: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
4: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
4: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
4: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: จ้า
1: เออถ้าบะไก่แกงผักกาดก็แกงผักละบะแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเอี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอหาไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ำ
0: เออก็มันมาเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่กะเนี่ยเฮ้ยแม่กินทั้งวันอ่ะมันก็พักพ่องจิ้นพ่องอาไก่แม
1: ่มากินก็กินกินบอกมาเฮ้ยมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เฮาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกําบึกมึงก็เอาพักปังไม่ทําชักหาบเด้อกูล้ําหลําหมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเท้าก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้มาใจลูกตับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายนางคำหล่อเบาว่าจะมางามแกะงามหวาดอะมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปละเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเด้อลูกหลานคนงามละอ่อนกะว่าวันชื่นสูงเกิงเด้งอย่างผีเพชร

0: เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้วะเน้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาวะเน
1: ้อโอ้มึงบ่ต้องห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแข็งมาฮื้ออีแม่ปอกก็มันกับพี่กับกระลำลำเอ้ย
0: โอ้ยแข็งพี่เอ้ยหยังเฮาน่ะแข็งลูกต้มมาฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปอตีเตอะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งเลย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาแค่เหมาะ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมคือขายเลยนะมึงกลับไปไหนไอ้แคม
2: เฮาเอาป้าปิงเนี่ยมาคือป้าป้อเนี่ยสำเติบป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุ้ยเอี่ยก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางามข่าวทุนบุญแตะ
2: อ๋อขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปนะเนอรักษาเนอ
0: เออพวกคนเฒ่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปะคนเฒ่าป่าปิ้ง

0: รัฐบาลชุดนี้ดีแต่เฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอันยังก็เอื้ออาทรเอื้ออาทรบ้านก็เอื้ออาทรประกันชีวิตก็เอื้ออาทรทุนการศึกษาก็เอื้ออาทรป้ายบปอหวยก็เอื้ออาทร
1: สู้โอ้อย่างคนเดียวเปื้องอาพรเปื้องอาพรอ่านหนังสือพิมพ์เป็นได้หันดาราแล้วใครเปื้องอาพรเปิ้นแม่งก็
0: โหไปใหญ่ติ๊กละเปิ้นว่าเอื้ออาทรเอื้ออาทรบ่ใช่เปื้องอาพรยังสูเนี่ยกะถ้าเปื้องอาพรออกมาละก็ได้ประโสภาสถาพรเอ้ย

0: สูบอกข้าไม่เหี้ยดีๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: สตางค์200ข้ามันหายไปไหนสูเอาไปแม่นก็
1: โหอย่ามาสวกแต่สวกว่ายุคนี้เป็นยุคเอื้ออาทรนี่หยังบ่เอื้ออาทรกันพ้อง
0: บ่ต้องมาอู้นักเอาสตางค์200ข้าไปไหนบอกมาเหี้ยดี
1: ๆเอาไปซื้อหวย
0: หวยหยัง
1: หวยเอื้ออาทร
0: แล้วมันถูกก็
1: อึโหแล้วสูมาตบหน้าข้าอีหยังเนี่ย
0: ป้อนบ่ฮ้องมาตบหน้า
1: บ่ฮ้องมาตบหน้าแล้วมาตบอะหยัง
0: ตบเอื้ออาทรจำไว้เอาแฮมสักกำบ่

0: ันนี้สู่กับข้าหันดีกันแน่
1: อันยังแหมล่ะเนี่ย
0: บ่ต้องมาแบ่งหน้าซื้อเจ้าบ้านเป็นหลู่กันหัวบ้านตายบ้านน่ะวันนั้นสู่เอาหลอนไปแอวในเวียงอ่ะแอบเลี้ยงนักศึกษาสาวๆไว้เป็นเมียน้อยมันก็
1: หูยข้าบ่ฮู้เรื่อง
0: บ่ฮู้เรื่องกะยอมรับเหียดีๆเนาะกับตัวกับใจสังคมยังเฮืออภัยเอวเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อคือมันแม่นก็
1: เปิ้นบ่ฮ้องว่าปนเปื้อสมัยนี้เปิ้นฮ้องว่าทุนการศึกษาเอื้ออาทร
0: อ๋อทุนการศึกษาเอื้ออาทรอย่างอันมันต้องเตออย่างอี
1: โอ้อันยังอ่ะสู
0: มุยมุยเอื้ออาทรตายตาย

0: ก็เตี้ยงพ่อขวายไปว่าลูกชักโผล่ไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพ่อขวายแล้วว่าลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอให้อารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายกระจายเงินได้ใช่ได้เม่นก็อุ้ย
0: ปัจจิหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นหึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นหึงถอดเชือกถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบัดนี้ลูกเจือ

0: นี่ใบลานใบลานชุดขำมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้คือไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอละออนนี่เกิดปีอะไรยังครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอ๊ะครับ

0: Mượn mạng nhịn nhằn nhịn nhằn nhịn. Ai cười bật chắp nhám. Ừ anh, sao bác gì ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเถอะครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเน
0: ้อโอ้ยบ่ได้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้ปะลำเหลือมาผมจะเขียนให
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเน้อ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างครับ
0: เด็กชายอยากครับ
1: มันมีตัวอย่างพ่องมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านเถอะไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอี้บอกครับ
1: มาได้ละอี้เขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ่นน่ะหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ่นน่ะบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไปไอ้

0: านกำลังรับฟัง CM 77วิธีอินเทอร์เน็ต
1: เรียบร้อยแล้วครับผมมีปัญหานะครับนี่กุญแจของคุณครับ
2: เออ
1: น
2: ี่
1: นะครับ
2: ขอบคุณครับหวังว่าคงจะคีซิ่งเนาะช่างเนาะ
1: โอ้รับรองล้านเปอร์เซ็นต
2: ์ครับผมไปก่อนนะครับท่านครับ
1: ครับโชคดีครับ
3: พ่อต่อไปเราคงจะรวยแล้วนะ
1: รวยยังไงลูก
3: รถที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้น็อตเหลือเป็นปี๊บเลย
1: อะล่ะไอ้ช่างสายันนั่นไปไหนซ่อมรถยังไงนี่ฮะนี่ฮะ
3: พ่อรีบปิดอู่แล้ว
1: ยัง
3: คนเจ้าของรถเมื่อกี้เขาจะมาตื้อพ่อ

0: วัสดีครับนายช่างครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากจะได้รถสักคันนะครับรถมือ2ก็ได้ครับ
1: รถของเฮาที่อู่นี่มือ2บ่มีครับมีก็มือเดียวครับ
0: โอ้ถ้าได้มือเดียวได้ซ้ําดีครับ
1: อ๋อ
0: รถปีไหนครับ
1: ปี94ครับ
0: ปี94
1: ครับ
0: กันไหนครับกันไหนกันไหน
1: คุณสนใจครับ
0: สนใจครับได้คร
1: ับ หลังอู่ครับหลังอู่กันนะกันหมดๆนะครับ
0: กันเนี่ยกะ
1: ครับ
0: อู้ยแล้วปี94ปีอย่างไรปีแล้วนี่มันก็ครับ
1: บ่แจ้ครับปี94คือปี2494ครับ
0: เอ้านะครับมือเดียวเหรอ
1: มือเดียวคือมือซ้ายกำพวงมาลัยมือขวากำประตูกันรถครับ
0: วายอย่างงี้ผมบ่เอาแล้วครับไปซื้อรถถีบขี่ดีกว่า
1: เอาบ่ครับรถราคาพิเศษเถอะนะครับ
0: บ่เอาแล้วครับ
1: ถามขายไผ่ๆก็บ่เอาเหี้ยอกยกอย่างเก่าบ่เฮ้ย

0: างนะช่างผมเอารถมาทำสีเรียบร้อยยังครับ
1: รถคุณสีอย่างครับ
0: ผมบอกให้ช่างว่าเอาสีน้ำตาลนะครับ
1: สีน้ำตาล
0: ครับเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กันได้ยังครับ
1: กันได้ครับ
0: ผมว่านั่นมันสีขาวเลยช่าง
1: ผมก็เนี่ยกับสีน้ำตาล
0: โอ้ผมสั่งนายช่างเอาสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีขาวนะเว้ย
1: เว้ยก็แม่นแล้วโลก็สีน้ำตาลเนี่ยสีขาวเนี่ยก็แม่นแล้วนะ
0: น้ำตาลอย่างไ
1: รเว้ยก็สีน้ำตาลทรายอ่ะ
0: โอ้ยังรู้อีกันเนี่ยสีน้ำตาลสีเนี่ยสีเนี่ยเนี่ย
1: ถ้าคุณจะเอาสีอย่างอี้คุณต้องบอกทำไมคุณต้องบอกว่าสีน้ำอ้อยอีกอ่ะ
0: โอ้ช่างนี่อย่างลุงลังอ่ะโอ้ผมเอาเนอะแล้วผมมาจ่ายสตางค์ด้วยเนอะ
2: เออมาเถียงกันอยู่ท่านเนอะอย่าอันทำเหลวคอนปอนยอกแล้วก็แปลงให้ไหมบดีกะ
1: เอาอันบอก
0: ของอูหุ้นเจริญเจริญเนอะสายันเนอะสายันเนอะ
1: ขอบคุณครับ

bien, bien, bien, bien. Ay, humo, ¿eh?

0: 똥낭
1: 어
0: 으아아우เว้ยรับคนอย่าห้องสีลุกพอเมื่อวันหน้ายังตื่นพอเมื่อคืนหน้ายังคงผ่านและวางเวง

0: ป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงไอ
0: ้โอ้เป็ดน้อยตัว5บาทอืม
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีกะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ุงไ
1: อ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก็
2: อยู่อยู่โอ้มีหยังกะเหอ
0: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปคนหยังได้บัดเดียวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุขายให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบัดเดียวนี่นะ
2: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: โอ้บ่ได้จุหยังใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวกับบ่มีในลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหร
2: อก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันบ่ฟังฮือทีลูกเออจะมาตอดลุงนะบ่ถูกนะเออ
0: ปูไอ้ปูไอ้หน่อปูไอ้บ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: เป็นได้ลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เออ
0: มาขายเป็ดละกะ
2: มาขายแล้วบัดเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูโลกขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีเดี๋ยวเป็ดน้อยก่อนเนอะ
0: ขายจิ้นหมูกะลุง
2: เออๆ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
2: จิ้นใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าคือเจ้ากี่ลงอ่ะจะไปทอดสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่เอาบ้านนี
2: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: ู
1: ่แม่เฮ้ยตัวนไปก้า
0: ไอ้อย่าง
1: เนี่ยหันเจ้าเป็นคนอย่างใดบ่เดี๋ยวเนี่ย
2: ก็ยังอี้
1: อ่ะค่ะโทไอ้อย่างมาดูถูกกันให้เป็นล่ําเป็นเหลือจู้เอาจิ้งเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้งบ่ทราบอ่ะหึ
2: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
1: มันจุอย่างใด
2: เฮ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่กินใหม่มีก่ออีมันก่อ
1: แม่น
2: ก็ลุงก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดเนี่ย
1: มันนี่น่ะกะก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
2: เอ้าจะมาโตดลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือกะจิ้นเก่าแต่ว่านี่มาโตดลุงบ่ถูกล่ะจูบ่ฟังคือมันดีก่อนน่ะ
1: ปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันนึงสักวันนึงก็เจ้อ
0: เอ๊ะ

0: ไหมคอม
1: เมื่อไรไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะห้าเลี้ยงเหล้ากินแล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้ห้าจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้อ่ะวันนี้ขี้ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับบะ
1: ก็ขี้ก็เฮือมันแดงอ่ะขิงก็ซอยน้ำซาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้ขิงเลี้ยงฮะอันขิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาขิงเอาก่อนปะ
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นเมาเถียงกะห้าเนาะกินก็บ่กินกระเดียวปัดตามาวิ่งหูซึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สูงอย่างนั้นเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บวันนี้บัดเจ็บวันนั้นฐานนั้นไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเหล้าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลย
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบ่อยแต
3: ่มีเงินยอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอ่ะรวยดี
1: เ
3: งินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแวะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้โหหมดไปเลย
3: เออไอ้เหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
0: เ
3: รา
0: ไปกันนะ
1: ซ
0: ื
1: ้อเล่าแก่ซื้อไหมเนี่ยบัตรได้กี่แต่หมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตรนี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หัวจักมันน้อยไปนะเปิ้นห้องบัตรหมดงบหัว
0: แล้วมันหมดงบยังไงล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตร

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเล่ามันได้ชิบบัตรโอ้วันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสกรรมมะกินแล้วไอ้มูนักขานี่มันแจ้งบัตรตามเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้อันนี้บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้อันนี้ไผ่เนี่ยประเด็นนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อยเราเนี่ยป้อยเจ้าไอ้ดงอ่ะขิงเจ้าอย่าง
0: อันนั้นหลงโดโดนะกัน
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะคิงเจ้าไอ้โดไอ้โด
0: มันใจโดธรรมดาเนอะลุง
1: โดอย่างไร
0: โดฉัก
1: เอ้ยโดอย่างกันจ้านะแล้วอย่างคิงอย่างไรคิงเลี้ยงดีอะ
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: มาแต่เดี๋ยวนี้กินละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเนอะเอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนก้อย
1: เออเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดครับถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะบัดนวดนิกผมจำลำรับรองเอาคุยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกกว่าแรกกว่า
0: แรก
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกันเด้อ
1: ไปเด้อ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วย
2: หุบไปไหนอ่ะ
0: เออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมา
3: โอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันจะซาจีนชะกำ
0: เออเฮ้ยหานี่ปล่อยปุระ
4: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นภัยน่ะ
5: เนี่ยให้จะบอกคือ
0: หยัง
5: เนี่ยเต้ปวดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมอย่างสักอย่างนี่เทใส่แก้วแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับโอ้วันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านปลาตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
2: โอ้ไอ้ตาอันนี
1: ้
2: คน
1: อันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเล่าอย่ามาชมเลยสิว่าตายแล้วสัวด้วยด้วยด้วยด้วยตายไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
2: ่ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
2: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
2: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายยาใส่จังไม่แล้ว
2: ตายเหี่ยวบ้านะขี้กะ
3: ตายแล้วบ่

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติบ่มีเกียรติไร้เกียรติและก็น่ารังเกียจทุกท่านในวันนี้หมู่บ้านของเขาบ้านห้วยมากพล้มตำบลเฮียเบอร์อำเภอปางกระดังมีความยินดีทำพิธีเปิดเตาเผาผีเนื่องจากบ้านเฮาระยะนี้นะครับมักจะมีการตายหนีกันเป็นจำนวนมากและก็ในวันนี้เช่นกันครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบ้านเฮาชื่อท่านอาจารย์ยาไปหน่อยนะครับชื่อของท่านก็คือคุณวันชัยพรอมรรัตนมหาสมุนจื่นบาสร้างสำอางเริงรมชวนชมสมฤทัยหรือวันชัยพรณรงหมูหรือชื่อจริงณปัจจุบันของท่านเวลานี้ก็คือคุณกุ๊บเกือบเก่าปัจจุบันนี้ท่านครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดป้ายเต่าเผาผีบ้านเฮาขอเชิญท่านประธานณบัดนี้ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: พี่น้องบ้านเฮาครับเกิดเหตุการณ์ประคาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับคือท่านประธานบ้านเฮานะครับไปซุ่มซ่ามซื่อซ่าแย่ๆบ่ฮู้ปักควิดตกเวทีหัวปุ้งตกเวทีคาดว่าตายแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าท่านประธานบ้านเฮานี่บ่มีญาติมิตรพี่น้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาอีกก็แล้วกันเฮาปากันเผาท่านประธานด้วยเร็วแล้วปากันไปเบิกสมาชิกของท่านประธานมาแบ่งกันดีกว่าครับ
2: เร็วๆ

0: ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอดพี่แอดพี่แอด
2: ไม่ใช่แอดหรอวิทูลใจพรหมเนี่ย

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจฮึ
1: จมมายังล่ำเหลือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
0: บ่าหัวบ่าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรหายใจก็เชื่อลุง
1: โอ้และแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: Ôi, nhận mà cài cái nọ tiếng văn nhỉ nè. Mấy cả anu lắc, nhóc của dân, anu lắc bà mày nhỉ. Vẫn hư buộc tôn mày, phung, buộc thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm rít cho bà là đun cắn. คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรนะมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอิพระมาแกงกบขมิ้นชายโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเฉียงข้างหน้าชื่อโฮงแรมห้างทับถิ่นขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
2: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนจันห้าพวกน่ะจะโลดขึ้นไปติดๆลงทางใดก็มาถูกไงแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบาทโอ้ยยามช่ำขอเช้าจริงปะ
3: ท่านกำลังรับฟัง

0: โอ้อายรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไม่ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอย่างมาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขะ
0: ผมไม่เอาหาบ่เกี่ยวบ่คำครับแม่
1: โปรดโทรเฮ็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเฮ็ดก่อนตีนยังก็ไม่กบขี้ควายขอโทษทีนึงบ้านนี้นะถ้าบ่าวจะมาเอี่ยนะต้องเป็นบ่าวเกศเอเกศชีนี่ไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปข้าไม่สม
1: บ่ล้ำละหมอกปอ

0: ลับบ้าน
1: พี่เอกกลับบ้านถ้ามันกลับเห็นดีกันนะ
0: เฮ้อไม่กลับยังไงอ่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปย่า
1: อ้าวก็ผัวฉัน
0: เมื่อหอที่มันยังว่ามันมาเมีย
1: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
0: เออถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอนะลูกเขยคนไทยจะไปย่ำเข้าบ้านมาแถมซ้ำเฮ็ดใจล้ำ

0: ไผเอารถถีบมาสร้างกลางโค้งให้ใหญ่เน้อใหญ่เน้อก็ได้มันเซิกรถเก๋งคนกรุงเทพไปจะไปอย่างหาบ่เกี่ยวบ่คําลูกสาวอีแม่
1: จะไปมายอดเย้ยกันเมื่อไหร่เบล
0: อันแม่โสมมาจ้างล้างรถเก๋งพ่องา
1: ไผมีในเฮือนน่ะขอมีดโง่คือแม่กะมา
2: เอาไปหยังแม่
1: จะมาถากหน้าบ่เบลอ่ะมันจะตีคอกสักกี่ปีมันฮู้ไปกะมา

0: วันนี้หวีผมเลื่อมไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนพอเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ่นเป็นว่าสูนี่กะรักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อแม่กาพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยรักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ยก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้านพี่นะกะหน้าด้าน
1: ชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนอย่ามาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะพ่อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรนี่โคมหัวกู
0: เอาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: มีน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาสชุมชนตามกฎหมายเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวด
4: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: โอ้แล้วเราจะไปเพิ่มใครเนี่ยตัวใครตัวมาตั้งเนี่ยไปแล้วเนาะ

0: อยน้อยกินข้าวพอหน้าเปิ้นพ้องกะลาบอยู่ได้อยู่น้อยอ่ะคุยลาบอย่างรถต่างเฟือง
1: ป้อจะไปว่าอย่างอันกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเงานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอนอมันนอบุจจะ

0: อ๋อไว้น้อยไปอย่างไรนะไปกอดน้องเมียอย่างไรนั่นฮะ
1: เออเฮาถึงใครกอดไปเลยนะเฮาอยากกี่เข้า
0: น้องมันนอน้องมันนอมันพูดหูเรื่อง

0: พ่อหลวงมาเดี๋ยวนี้ข้าตึงมายอมเด้อผัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โอ้ไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้หูสึก
1: ลุงสิงการจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใจไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะหูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีสำนี่จะไปยะอย่างอันอายหือเปิ้นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว

0: องสิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกเฮ้อที่ลุงซับลายคุยยุยนี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: หน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบัดสอบเอาระเบิดหยักปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไร้สาระ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงแ
1: ม่แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลยนะ
0: ลาลาลาเฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงข้ามขนาดเลย
0: บัตรใจฮะบะเข้า
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้าครับ
1: แล้วยิงอย่างบะเข้าครับ
0: โอ้โหเข้าไปกระจายครับแต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไ
1: รเดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉัน
0: ท์นั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: ให้หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคคำลาผมถ้าบ่อยากโดนนวดหน้าได้ฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงเสียดีๆอันทำ
1: ปู่สิงขี้เขี้ยวขี้มูยี่กับแม่ได้ไงกล่าวว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วปู่สิงขี้เขี้ยวคิงนี่ขวัญหัวเข่ยแห้งบัดได้นะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามานี่อย่างวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อน
2: เฮ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: ครับจะแจ้งความเรื่องอะไรอย่างครับ
1: ข้าเจ้าถูกข่มขืน
0: โอ้ใจเย็นใจเย็นเรื่องนั้นเป็นจะได้ลองเล่าให้ฟังหรอ
1: มีผู้ชาย3คนนะเจ้า
0: ครับ
1: ขึ้นไปบนบ้านข้าเจ้าคนหนึ่งเอามือตูดปากข้าเจ้าคนหนึ่งเอามีดจ้ำคอข้าเจ้า
0: ครับครับ
1: ข้าเจ้ากลัวตายจะห้องอะไรถ้ามันมีไผ่สักคนเจ้าหลังจากมันข่มขืนแล้ว
0: ครับ
1: คนไหนเก้าเตือนะเจ้ามันก็เอาสร้อยเอาแหวนเอาทรัพย์สมบัติที่ข้าเจ้ามีไปหมด
0: โอ้อันนี้มันคดีอุกชะกันลูกนี่แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อใดครับ
1: ประมาณ3ปีผ่านมาเจ้า
0: ปาดโถอย่างเมินแต่เมินว่าแล้วจำรูปพรรณสันฐานคนให้ได้ก่อน
2: ก็ไผ่จะไปหูมันมืดเมินเลีย
1: ตอนแรกนะเจ้าข้าเจ้าก็ไม่จะมาแจ้งความแต่มาเกิดว่ากลัวเสียเพียบก็เลยมาแจ้งว่าผู้หมู่ผู้มวดตับโดนผู้กองรับทราบเจ้า
0: แล้วแบบนี้ตกลงจะเอาเรื่องก่อนนี่ถ้าเอาเรื่องผมจะได้จัดทีมสืบสวนสอบสวนให้นะ
2: มาเอาละมาอู้ฟังบ่ได
0: ้นั่น

0: วัสดีเจ้าคุณตำรวจร้อยกรรมร้อยเวรข้าเจ้ามาขอแจ้งความเจ้า
1: ครับครับเอามาแถมร้ายแล้วฮะจะแจ้งความเรื่องอะไรยังฮะ
0: ของหายเจ้า
1: ของหายอะยังหายครับ
0: วิทยุข้าเจ้าหายเจ้าม
1: ันยี่ห้ออะยังจำได้ก่อนเนี่ย
0: บะฮู้เจ้า
1: แล้วหมายเลขเครื่องล้อของคุณอะมีก่อน
0: บะฮู้เจ้า
1: โอ้ก่อนแล้ววิทยุคุณซื้อมาจากที่ไหนร้านไหนซื้อสดกับว่าซื้อพร
0: บะสดบะพรเจ้า
1: อ้าวแล้วคุณไปเอาไหนมา
0: ข้าเจ้าลากของป้นแม่เจ้า
1: อ้าวอีก็เป็นผู้ต้องหาแล้วกันนี่ฮะ
2: โหนี่คุณนายอายตุยมาหลายวันแล้วเนอะป้านี่เดี๋ยวเนี่ย
1: มันอย่างไรครับ
2: มันลักวิทยุป้าลูก
1: โอ้ประเทศใดคือเป็นลักอ่ะป้า
2: โอ้เอาฟังไปก็ลวดลับไปมันก็เปียล้นแหละแล้วไปป้าแจ้งหัวมันผิดกับตัวผัวมันมาเอาบุบหัวผัวมันมาเรียกนี่เหลียวเหลือก็เสล่เจ้า
1: อ้าวอันก็เป็นผู้ต้องหาแล้วกับคุณเนี่ยไปเข้าคอก
0: ข้าเจ้าจะได้เข้าคอก
1: เออแน่นอนก้า
0: โอ้ยเนาะเฮานี่เนาะแกล้งตีนหาหนามแต่ลูนี่

0: เออเป็นตำรวจนี่ก็ตุกแต่อยู่ห้องพักวันๆก็มีกันเรื่อง 108,900 บ่เดี๋ยวยังแควนหน่อยมาเอามาเป็นสายตรวจแต่ก็ยังว่านะปอบตี2ก็ยังได้นอนน่ะโอ้โหๆนั่นยังได้น่ะฮะ
1: มันวินไหนว่าหูหัดแก่ฮะ
0: แล้วลงได้ยังนะบ่เดี๋ยวนี
1: ้ผมจะเข้าบ้านครับจะเปิดขัดแจบันไดมันยอมออกเลยครับขัดแจเนี่ย
0: เอาไปเปิดถึงใดแล้วจะมีคนอยู่วะน่ะ
1: ดูครับ
0: แล้วคุณรู้ได้ไงมันอยู
1: ่ตั้งบนมันยังเปิดไฟอยู่ครับ
2: อ๋อมะน่ะเมาเหล้ามาได้เอากุญแจไปไขเสาไฟฟ้ามึงมานี
1: ่คุณตำรวจครับเอาผมไปขังเถอะครับคืนอยู่ผมตายแน่ตำรวจบ้านมันแหงเหลือขนาด
0: เราจะนี่เราจะผมตั้งข้อหาคุณว่าจะได้นี
1: ่ข้อหาอย่างก็ได้ครับเมาเหล้าบังหูจากวันเสาร์วันติดก็ได้ครับขอมันปูนเมียผมเถอะ
0: นั่น

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรฮะ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: เพิ่งได้เลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ
0: ้
1: าวครั้งก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเ
1: ธอไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: อ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ชอบเป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาเข้าโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วครูตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ้
1: ยเอาไปไปไปไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมฉาว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง

0: ก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการข่าวชาวบ้านก็ได้มาปะมาพบกับท่านผู้ฟังแถมตามเคยนะครับกระผมนานตุ้ยตะลุยข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการฟังข่าวแรกกันเฮียเลยนะครับท่านผู้ฟังส่วนผู้สนับสนุนรายการนั้นบ่ต้องไปอู้ถึงแล้วครับมันตึงบ่มีเขียมเหลือคำก่อนเด้อท่านผู้ฟังข่าวแรกวันนี้มีหัวข้อชื่อว่าไข้หัวตายเหตุเกิดที่บ้านห้วยมาผล่มก็มอกเวลา 20:00 เมื่อเจ้าวันซืนตะวันนี้ผู้โมผู้หมวดตำรวจผู้กอง10กี่มอยก็ได้รับแจ้งจากคนละเมืองเกิงดีเกิงหายว่าได้มีคนตายกันที่บ้านเลขที่000/0ท่านผู้ฟังครับห้ามเอาไปปิ้นแล้วครับส่วนหมู่บ้านนั้นก็ได้แก่หมู่บ้านสันควายให้เท่าขนาดควายยังให้นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นคนแถมมันจะซักหมกได้เนาะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปหาป้าใจคนหนึ่งผิวสีเนื้อดำแดงขาวเหลืองหน้าก็ขอสั้นหางแดนเออบัดใจขอโทษครับหางบะหมี่ครับกำลังนอนคดถวายหงายอบปบตายมือซ้ายกำข้าวเย็นปั้นตะเป็ดมุบส่วนมือขวา
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอิน

0: ข้าใจแหละถ้าจะฟัง
1: พูดกันดีๆเฮามีไม่ดีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาหาบ่ขิงหยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างหยัง
0: ระวังเด้อขิงอย่า

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: พ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายเฮ้ยปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเลียวไวโอมแอลวองแอลวองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะพ่อมือสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็คงบ่ไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาหักไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเฮาถึงอยู่ทะพี่นานบัดได้แล้วเน้อ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะอย่างไปเนิ่นนานเดิบหนาบตันใจเย็นอยู่หันเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเน้อ
1: เออมนุษย์ในวัฏสงสาร

0: สัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่นโอ้ยลูกม้าเลยเปิดมาซอกว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกม้านั่งไว้อยู่หั่นเอาไว้หยังปลาล้ำปลาเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล้ำเหลือผักกาดจอของมีหันอยู่รู้
1: โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าไปใจแมงบงรู้เอาจิ้นเอาอย่างมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจิ้นกินซึกนักลำไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็หักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่ยังว่าเจ้าก็เปียง
0: โอ้

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอ่ะปิกมาบ้านพอสี่โมงพี่นันมีอะไรยังกินพ่อนี
1: ่บ่มีหยังเตือนลู
0: กอ๋อออกบ้านมาเก้าโมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างและจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เฮ้อมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบฮะน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย
1: อืม

0: หนึ่งสองสามปลวงความแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าใครต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว่ยๆหน่อยเด้อปลวงจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าว
1: ใครมาเบิ้ลรถล่ำเรือนี
2: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
1: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเรือ
2: เฮากลัวบัตรการเขาอย่าหลวงหันก็เขาตัวฮะมาเป็นหมู่ฮะจดเฮาก่อนจดเฮาก่อนหลวง
1: เอาอย่างพ่อเอาอย่างพ่ออาจารย
2: ์เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเชื้อราเถอะเด้อหลวง
3: ข้อไอ้จันอย่างมาเอานักล่ำนักเหลือ
2: จะไปปากเพิ่นมีเครดิตมีปัญญาจ่ายถ้าลำไยกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะเฮ้ยต้นป่ายจ้ากะจะต่างมอเอียขี้ขาจะอู้เขาโคหลายๆเด้อหลวง
1: เออมาเป็นยังจัน
2: อย่างอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ตแต่

0: วรรษ741วันนี้641
1: ว้าอะไรไอ้จันไปได้เหล็กเด็ดที่ไหนมาท้องมาสุดตางหา
0: เหล็กเด็ดหาตายยังแล้วกาบ่ลำใหญ่ยะ
1: แล้วตัวบนมันมีไหนมีกา3ตัวลุ่มอากะ
0: มันบ่มีอันตัวบนตัวเบิร์นน่ะบ่อยากจะอู้คําว่า 2A อ่ะมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3บาทมันไล่หักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ตีทางห่างมันละเว้นไว้เหีย
1: วันนี้ราคามันให้ยังแค้นพ่อกะหา
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลโลขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3เหลือบาทเดียวกล้าสารวะกล้าปุ๋ยวะกล้ายาแถมกุ้มบะกุ้มหูนี่ปวดหัว
2: ก็ตอนไปแปะหันทําเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นป่ายตาบัจจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกอย่าตาบะหันกะ
2: มันถูกแล้วสู่อย่าบะขึ้นคนเดียวไปจ้างคนยี่หยัง
0: เอ้ยขึ้นบะลำไยเดี๋ยวก็แดดฮ้อนบึดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดครบมีก็ช่ำปากย่อยตายเงา
2: เออ

0: ืองตำกึด
1: สูสู
2: เฮ้ย
1: บะลำไยจะเอาไปขายที่ไหนน่ะ
2: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อกะ
1: ข้าว่าจะเอามัดปลูกใส่ตะกร้าสูไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
2: ฮู้ใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
1: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปลูกนะ
2: ข้าจะฮู้
1: ข้าจะมัดปลูก
2: ข้าจะฮู
1: ้มัดปลูก
2: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปลูกแล้วบะลำไยฮอสียังผิวเจ้าก็อภัยมาซื้อของสูฮะ
3: ผิดกันยังล่ำเหลือมาเกรงใจเจ้าบ้านเจ้าจองมันพ่อไงจัน
2: ผิดกันเรื่องบะลำไยพ่อหลวงมาเกลียว
3: เฮ้อไอ้จันนี่พ่อหลวงนะ
2: พ่อหลวงก็จ้างเด้อกับนางก็จ้างบะลำไยถูกไผบ่อู้บ่เข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่โหอุ้ยมันนักเลงนี่จัน
2: เออค้าขายก็บ่จ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบ่ลาออกพ่อหลวงเหี้ย
3: โอ้ท่อไอ้จันล่ำไยถูกนี่มาผ่านแถวพ่อหลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเพิ่นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
2: โอ้ตาตาตายมาวางแผนยังบ่เดียวจะฮือเอาไปขายดาวอังคารพวกแห่มากะตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนอ่ะ
1: ปอปอยังไปซ่อตะกร้าคนงานไปสู่ไป
2: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลูกมากุ้มก็เอามือถูกับโทรศัพท์อยู่หั่นน่ะ
1: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาแล้วสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะ
2: เออบัดลำไยก็ถูกพายุก็เข้ายาเถ่าก็เมากะลินลายกายเงา
1: เออ

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูหรอ
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบาอยู่เอโนโนโน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบาอยู่
0: เพื่อนบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ๊ลุงตานี่จะได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ๊ยังได้นี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบขับบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีคุณตา
1: คุณโชคชัยมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมมาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อันบอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนอจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะบ่ใจเหมือนงัวพันหิ้วมันแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: เออมันมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายก้าเทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสองทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: อ๋อเสื้อแดงออกไปใจกูยังรูปๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮะไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่อยู
1: ่สวัสดีครับคุณปัญญาครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแจ๊ขี่แดงแรงรีดแต่ก็หาใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุบๆแล้วเชิญขึ้นบนบานครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างอ่ะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้เอ๊วันพูกมันมาใจวันนี้หรอก็ละอ่อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: อุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่อืมนั่นๆๆมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยแสดงว่าลุงตามเยอะๆนาแต่นี
1: ่เอไปอูอันกาเยอะนานี่มันเยอะแต่นอหมกป้อใช่หลองกินไปอีนอแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอียนะหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักตีแต่ก็บักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอียนี
1: ่เอคุณปัญญาบัดเจ้าถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบ่เคยมีปัญหาชัดเจือล้อ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับรองได้เลยคร
0: ับ เออแน่ผมก็จะลองพัดพอถึงกันผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออเออสวัสดีนะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแถมอ๋อกูจะดุ้งแล้วอีกท
2: อดครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถม
2: วันเนี้ย
1: มันผูกได้ก
2: ็บ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่แน่มาเล่นแกมคู่ลูกแน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังป้อพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่เฮือนเดียวกันแต่ๆต้องบ่ไว้ชักคืบชักเดียมแต่กูตกใจกูตกใจ

0: โอ้สวัสดีครับพ่ออย่ามานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถุงน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เปิ้นมาตวยเอานี่ฉองเตื้อละลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจเนี่ยก็ผมก็จะมาเอาก้อยพ่อให้15,000เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแถมอ่ะ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โหขอพักผ่อนเดือนหน้าบ่ได้กะลูก
0: บ่ได้นะแหมคูกนะผมจะมาฮื้อเปิ้นทางวิไลอ่ะ
1: เป็นว่าเชื่อขาวนี่ม้าแรงแช้งเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นยังไงม
1: าพัดพรถึงบัดได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: ไปตรวจโรงพยาบาลที่ไหนก็คนนักเศรษฐกิจก็บ่ดีคนเจ็บคนป่วยก็นักเฮาก็เป็นอย่างก็บ่ฮู้เจ็บต้องสงสัยเครียดลงกับพ่อไปโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าคนไข้นักแต่บริการรวดเร็วดีโอ้ยเจ็บต้องโอ้ย
1: เป็นอย่างมากะเจ้าคุณ
0: เจ็บต้องครับโอ้ยผมจะมาตรวจ
1: ปวดหนักกะเจ้า
0: เจ็บต้องนักขนาดเลยครับเหมือนไส้จะปุดจะขาดช่วยผมหน่อยครับ
1: ถ้าว่าปวดหน้าก็เข้าห้องเลยเจ้าเปลี่ยนผ้าเหี่ยแล้วก็เดี๋ยวนอนลงบนเตียงนะเจ้า
2: โอ้ยปวดครับปวดพยาบาลครับผมจะมาตรวจ
1: อันก็เข้าห้องตรวจเลยไปเปลี่ยนผ้านอนรอกันบนเตียงฮะเลยไป
3: สวัสดีครับคุณพยาบาลลุงจะมาตรวจครับ
1: เข้าห้องเปลี่ยนผ้านอนรอบนเตียงเลย
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอชาติชายครับโอ้โหยังแก้ผ้าล่ำกล้ามล่ำเก้มนี่บัดเดี๋ยวนี้นอนรอกันไปแถวก็บัดเดี๋ยวนี
0: ้ก็คุณพยาบาลน่ะครับคือผมแก้ผ้านอนรออยู่บนเตียงเนี่ย
1: ตายตายแล้วตายแล้วพยาบาลบอกคือเปลี่ยนผ้าบัดจิแก้ผ้า
4: เอาละเอาละบัดต้องเถียงกันแสดงว่าการสื่อสารผิดอ้าวแล้วคุณเป็นยังมานี
0: ่ผมปวดท้องอย่างแรงเลยครับหมอครับ
4: ปวดท้องเปลี่ยนผ้ารอหมอตรวจถูกต้องแล้วคุณน่ะ
2: ผมปวดหัวขนาดครับคุณหมอ
4: ความจริงปวดหัวบ่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้แสดงว่าสื่อสารพี่เนี่ยแล้วคุณลุงล่ะเป็นอย่างลุง
3: อ๋อให้ลุงจะมาตรวจตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
4: เอาแล้วคุณเข้ามาห้องนี้ยัง
3: ก็คุณพยาบาลน่ะครับผมว่าผมมาตรวจบ่ได้ก็ไล่ผมเข้าห้องเลยครับ
4: เอาแสดงว่าการสื่อสารผิดแหมเหมาะ

0: น้องๆเอากาแฟคาปูชิโน่ร้อนๆสักแก้วซ
1: ิได้ค่ะนากาลาโต้
0: พี่ไม่เอานากาลาโต้เครื่องดื่มญี่ปุ่นเนี่ยจะเอากาแฟคาปูชิโน
1: ่ได้ค่ะนากาลาโต
0: ้เอ๊น้องนี่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ไม่เอานากาลาโต้จะเอาคาปูชิโน่
1: รู้แล้วค่ะนากาลาโต้มันยังไม่เดือด
0: โอ้น้ำกำลังต้มมันยังไม่เดือดโอ้โห

0: หไอ้น้องวันนั้นพี่จะไปหาเด็กมาฟันแต่โดนเด็กวัยรุ่นไล่ฟันเกือบตายมาวันเนี้ยพี่เลยจะให้น้องหาเด็กให้พี่ต้องหน้าประถมหุ่นเพลียวลมทรงผมมหาลัยเรียนป.ตรีมีมือถือ
1: ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน
0: ไอ้น้องรู้สึกเราจะคุยกันถูกคอเลือกเกินเมื่อก่อนตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟที่ร้านน้องพี่พูดไม่เพราะกับน้องพี่ขอโทษด้วยไอ้น้อง
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอลาพี่แล้วยอมรับพี่ดีแล้วผมก็ขอโทษพี่เหมือนกันตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟนะผมถุยน้ำลายใส่แก้วพี่ทุกครั้งตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ถุยน้ำลายใส่แก้วพี่อีกแล้วครับ
0: เชื่อเอ้ยไอ้น้องจริงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละสุภาษิตเขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาชุลาเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโชเฟนี้ระวังจะเป็นเอชป้องกันได้แต่หักขาบาหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: จะเอาถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจําหนวดหนับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายรันเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหนับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกขี่แยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังล้ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาใครอันยังไ
2: ม่ท่านกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เหล้ากินมาเป็นทิพย์กว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาว่ะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ยังบ่พอหายลุงนี่เดี๋ยวปักชงปักเช่งอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้องป้าหมูเจ๊หมูป้าหมาเจ๊หมาป้าจำงวด
0: ยังได้ลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ดีสักมากว่ามาเฮามาหอนที่บ้านเนี่ยมันให้จะนึกว่ามีคนตายกะคนตายบ่มีมีกะขี้เล่าลูกไว
1: ้โอ้มาเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่เนาะมาย้ําบ่กิ่งกําเดียวกําเดียว
0: สู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้าบ
1: ่พอพอแล้วชูชินมาฟาดข้านี่ตั้งแต่ชินเปียจนชินปองแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: ้อตื้อ
1: มีอะหยังเหลือป้าแดง
2: เอออันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
2: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: เออมันซ้อมมันเนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองซ้อมข้าเจ้าบ้านพ่อบ่าวช่วยใจจืดใจดำกันแท้จังว่าน้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ปะแทงเล่นๆๆๆวันนี้ยังว่าซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพัดจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้าลำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสูเนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีฮะขอตัวขออ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสูต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ 1. อย่าดุแจก 2. อย่าได้แหวก 3. อย่าดัดสะแพก 4. ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้เออไปปีนเอาก็เดียวเด้อ
3: คำเตือนการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆมีอันตรายต่อร่างกาย

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ้ยน้อยป้อหานมึงดั่งปักผ้าวันค่ำวันค่ำมึงปักคือไผ
0: ่ไอ้แซมน่าไก่อีป
1: ้อออยอันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรื่อมาบมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูชึกเนาะมึงจะหูชึกเนาะฮะอะล่ะอะล่ะ

0: ายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะเพิ่นเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่เอาจอมไปเอาจดหมายจอมไปเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายภายเนี่ยอะล่ะลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกอะล่ะห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอฮอลลูเนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมากอดไอ้แหงอย่างอี๋
1: ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉะฮะ
0: เออ
1: โอ้เงี้ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีป้อเขาไปแล้วเนาะ
1: มันไม่ว่าไงไอ้แชมป์ให้แชมป์ฝากไว้ก่อนเนี่ยมันเนาะ

0: บัดเดียวปั้นตันสมัยเล่นคอมพิวเตอร์ต้า
1: จะไปเดือดเนอะอีน้อยต้องมาจ้างแต่ตัวนะ
0: ลุงใจถ้าอยากให้ร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นะลุงใจต้องเข้าเว็บไซต์หรือว่าส่งอีเมลถึงแฟนอีกามาถึงจะตันสมัย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: พอเข้าเว็บไซต์ลุงจะดูข่าวสารบ้านเมืองก็ว่าดูดาราสวยๆงามๆ
1: แต่อันก็ให้ดูถึงช่องอย่างนะอันเขาเอาดาราก่อนบอกหน่อยเอาดาราก่อนเน
0: าะมาเดี๋ยวเจ้าจะโกนฮื้อรอสักกรรมนะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลหันก่อนดารางามงามทั้งนั้นเลย
1: อันเนี้ย
0: มาก
1: ่อโอ้ยหนาวจัดลาดแต่โอ้ยหันทีหันทำลูกเต้าไหวล้ำเหลือเนี่ยอันเนี้ยอีน้อยจะไปละไปขว้างลุงใจเจ้าเนอะแต่เดี๋ยวขอเปิ่งบุญถามแถมชักน้อยนะ
0: เจ้าว่าเป็นอย่างเจ้าถ้าบักเข้าใจอย่างก็ถามน้องได้นะเจ้า
1: โอ้ยยินดียินดีเนาะ

0: ลุงใจต่อไปจะเข้าเว็บไซต์ก็ว่าจะส่งอีเมลถึงแฟน
1: จะไปอู้อังอ่ะนบัดจ้างจ้ะนี
0: ่มาเป็นยังเดี๋ยวเจ้าจะสอนเฮ้อแฟนลุงชื่ออย่างอ๋อ
1: จะว่าแฟนก็บ่ใจจ้ะนะอังกะอังคำปันน่ะเมียเก่านันทาน่ะกะ
0: เดี๋ยวจะลองกดคำปัน .com ก่อยเนาะ
1: มันได้ก่อยหน่อย
0: ได้กะลองก่อยกันเนาะฮานอฮานอฮ่าชื่อคำปัน
1: ฮะมีแก่ไอ้หน่อย
0: เนี่ยคำปัน .com เนี่ย
1: โอ้ไหนไหนมันว่าอย่างไรพวกนี
0: ้เนี่ยๆๆลองอ่านก่อยเ
1: หรอเดี๋ยวๆช่วงนี้คำปันเหงามากอยากมีเพื่อนใจชายใดคิดว่าชัวอีเมลมาด่วน
0: แน่ล่ะแล้วลุงชัวก็ไปเดี๋ยวนี้
1: ชัวกะท้อ
0: เอาเลยเนาะฮะนัดเลยเน
1: า
0: ะ
1: นัดเธอเนาะ
0: เจ้า
1: วันพุธบ่ายโมงปะกันที่เก้าตานหัวหน้าน้อยก้อนเนอะ
0: เก้าตานได้อะที่มันฟ้าผ่าฮันบอ
1: โอ้นะคะตรงนั้นเนาะเอาเลยเอาเลยเนาะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เรียบร้อย
1: กูจะย้อมผมใหม่ใช่เขี้ยวเหมือนไอ้เชิดเปิดช่อยที่หน้าอกคือหันยินดีหน่อยๆนะ
0: เจ้าบ่เป็นหยังเจ้า

0: ตาลุงตาอันไอ้เต่าลูกลุงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้น่าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ๋อก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แห่งสองวันจะปิ๊กมาแล้วนะโอ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงถึงหวังเปิ่งมันคนเดียววะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะให้มันปิ๊กมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: คุณตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปิ๊กมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋อก็แม่งน่ากะงั้นจดหมายมันจึงบอกว่าวันเนี้ยดอ
0: กโอ้ลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพเชียงใหม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ไหนอ๋ออันบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ไรว่าลูกลุงคนใดคนมีไปร้อยบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: มันจึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันจึงรอบคอบนะจดหมายมันเขียนว่าสังเกตหัวสีแดงๆจึงแม่นแล้วล
0: ่ะอันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบะไปแล้วนี่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมาหันกับหัวแดงอย่างนกปีจะเลียวบ่ฮะเนาะ
1: โอ้อันเต่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชามันต้องอาคม
2: ยืนแล้ว
0: โอ้เปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮามาจุ๊บ
1: อันเป้าว่าเต๋าอันเฮาปิกบ้านเจาะกินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: ยืนแล้ว

0: กินข้าวขับนี่มันจึงล้ำแต่ได้กินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าเข้าเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลุกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับจับกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาป้อเต้นยิบยิบบลังอยู่แล้วจะเป็นเฮ่แท้กล้าเต๋าเฮ้

0: ปิ้ง
1: เสียดายอนาคตหรอกก่อนนั้นนะถ้าประเด็นที่มันตายเป็นอย่าง
0: เ
1: ต็ม
0: เลยบังค่ะก็มันเป็นเอ็ดนะ
2: มันยอมให้เอ็นดูมันแย่แย่จะไปเอ็นดูแย่แย่ตายซ้ำดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ำหน้า
1: ไปไปอย่ามันอู้ดัง
3: อุ้ยไอ้ยี่มึงนี่ประเด็นนี้จะมาช่วยเพื่อนยักษ์กีดบ้านโฉดเขาว่าจะมาเล่าวัดคนตายนี
0: ่โอ้ลุงเปิ้นมาแจ้งห้องว่าเล่านี่พวกอู้กันฟัง
3: ก็อู้ก็อู้จ้ามันมาเปิ้งหรอกเพราะนั้นผีเอื้องกันน่ะเอื้อง
4: เจ้า
3: เอาหยังหลอดหัวไปพูดน่ะ
4: ถ้าแกไปหื้อผัว
3: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่กินนี่ยังมาเปียงปอเอากินหลอดหัวไปหื้อผัวที่บ้านแถมดูเอ้ยบรรลุกระเฉา
0: บรรลุบรรลุยังมาพ่อแจ้งพูดหันเสี่ยวเขาเพื่อขับพอด
4: เขาก็เอาพวกเราแห่
3: โอ้ตัวใครตัวมันจะอีกูคุ้มมาอยู่ละเดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: ี่เปิงว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางกายหัวถ้ามันได้ละหูกันนี่มันจึงเป็นช่วงโมงบ่ายจบ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา